0: FM 100.5 ด้วยนะคะก็ทักทายนะคะหลายท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอาจจะดูได้ไม่ครบนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็มีน้องธราเทพนะคะคุณสุประศักดิ์นะคะคุณสมบัติคุณธีรวัฒน์นะคะขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทาง Facebook นะคะ
1: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังอีกท่านนึงหายไปไหนแล้วนะอ๋อคุณก้องบอกว่ายูเครนจะไม่ยันสงครามกับรัสเซียอยู่ได้ยังไงตั้ง5ปีเพราะว่ารัสเซียทำสงครามกับนาโต้ครับอืมก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอย่างไรต่อนะชาตินาโต้ทั้งหลายนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะและคุณแก้มเมื่อสักครู่เล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องสาวๆขาดตลาดใช่ไหมที่เวียดนาม
0: ใช่ผู้ชายเริ่มเยอะกว่าผู้หญิง
1: และผลกว่าจะเห็นเนี่ยก็สักพักหนึ่งเลยนะคะกว่าจะรู้ว่าเริ่มหาแฟนไม่ได้ไม่สามารถสร้างครอบครัวได้มีบุตรไม่ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในแง่ประชากรศาสตร์และกำลังการผลิตของประเทศได้เลยทีเดียวอย่างที่หลายๆประเทศเจอกันอยู่ณตอนนี้อย่างเช่นไทยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ฉันมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเดทติ้งพูลใหม
0: ่ยังไงคะ
1: สัปดาห์ก่อนจัดกับคุณแพตตี้ก็แหมเมากันไปเดี๋ยวนี้เขามีเดทติ้งพูลหรือว่าที่ที่หนุ่มสาวเขาจะไปเดทไปหาคนที่คนคุยคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันบ้างแหละแหมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบไฮสคูลสวีทฮาร์ทนะคะมีแบบความรักได้ในวัยหวานนะบางคนกว่าจะเจอก็โตแล้วก็มีเดทติ้งพูลหลายๆแบบนะแล้วก็ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาจัดงานฉันไปวัดตามลำพัง I'm single at the temple ประมาณนี
0: ้สายบุญ
1: สายบุญแล้วจะได้มีความเชื่อหรือว่ารสนิยมการใช้ชีวิตที่มันใกล้เคียงกันไงคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข่าวนี้ที่ฉันได้มาจาก The Korea Time นะคะ The Jokye Order of Korean Buddhism's Hit Matchmaking Program Nanyun Jello is taking its search for love nationwide เขาก็อยากจะให้คนเนี่ยได้มาเดทกันเจอกันรักกันบ้างเถอะเครียดกันและในหลายๆอย่างนะคะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนโสดมาพบเจอกันหรือว่าเดทติ้งพูลนั่นแหละพระท่านบอกว่า อัตราความสำเร็จในการจับคู่หรือว่าแมทช์เมคกิ้งเนี่ยนะสำเร็จมากกว่า 50% เลยทีเดียวโอ้โหไปต่อได้นะคะเป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่เกาหลีใต้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้หนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยมาเจอกันเขาก็มีกิจกรรมทั้งโยคะคู่รักนะคะการนัดบอร์ด blind date เดินวิ่งเก็บขยะแหมทำสาธารณกุศลไงไม่นานมานี้โครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นแล้วก็มีหนุ่มสาวเนี่ยนะเข้าร่วมสมัครเขาจัดไปในวันที่11ถึง12ที่ผ่านมานะคะคนที่สมัครร่วมโครงการเนี่ยนะมากถึง 4,000 กว่าคน
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะ
0: กี่วันนะนี่คือ
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้ได้เยอะขนาดนี้หรือเขาต้องจัดกันกี่วันเนาะ
1: จะต้องเป็นแบบเป็นแคมเปญที่ทำกันนานๆหรือเปล่านะ
0: หร
1: ือ
0: ทีเดียวไหว
1: เขาบอกว่าแบ่งออกเป็นผู้ชาย 1,655 ส่วนผู้หญิงเนี่ย 2,570 นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นผู้ชาย10ผู้หญิง10ทำให้ในแต่ละรอบนะคะทำให้โครงการนี้เนี่ยมีอัตราส่วนการคอมเพทิทีฟการแข่งขันนะสูงมากคือคนสมัครมาแต่คนที่มาได้เนี่ยมีแค่10นะคะเดี๋ยวน่าจะทำต่อไปในอนาคตนะเขาบอกว่าอัตราส่วนการแข่งขันเนี่ยผู้ชาย 165.5 ต่อ1โถ และผู้หญิง257ต่อ1นะคะแหมไม่ได้ไปแป๊บๆจบเขามีครั้งคืนจะได้แอบมองแบบสังเกตการนะคะวัดเนี่ยคือวัดนักซันซาที่เมืองยางยางจังหวัดคองวอนนะคะที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เนาะกิจกรรมก็อย่างที่ฉันบอกไปมีหลายกิจกรรมเลยนะจัดที่วัดแล้วก็เขามีชายหาดไปแบบบีชเดทโรแมนติกได้นะคะผู้ริเริ่มค่ะคือมูลนิธิสวัสดิการสังคมของคณะสงฆ์จกเจแห่งเกาหลีนะคะร่วมกับมูลนิธิการท่องเที่ยวคังวอและหน่วยงานอื่นๆนะจัดอีเวนต์นี้นะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมที่คนโสดค่ะไม่ใช่แค่ผู้ที่สนใจในเรื่องศาสนาเนี่ยจะสามารถมาร่วมได้และอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าพระท่านบอกว่าอัตราความสำเร็จในการจับคู่เนี่ยสูงถึง 50% หลายคู่

0: ู่แบบทำยังไงทำกุศลร่วมกันหรือว่ามีความคิดความเชื่อที่มันมีเรื่องศาสนามาเป็นจุดร่วมเนี่ยได้แต่งงานกันในที่สุดผลสำรวจแนวโน้มการแต่งงานจากสถาบันสุขภาพและกิจการสังคมแห่งเกาหลีใต้นะคะบอกว่าในปี2022จำนวนการแต่งงานของชาวเกาหลีใต้เนี่ยลดลงต่ำที่สุดเลยนะอยู่ที่ 192,000 ครั้งเท่านั้นเองนะคะเราก็มีเพิ่มแบบกระดึบกระดึบขึ้นมานิดนึงคือช่วงนั้นโควิดด้วย2022นะคะพอปี2023เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ประมาณเพิ่มมา 2,000 ครั้งนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงปี2024ก็เพิ่มมาอีกนิดนึงค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าอัตราการแต่งงานโดยรวมของชาวเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะเขาก็เลยเนี่ยแหละต้องคิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆจัดกิจกรรมให้คนได้มาเจอกันรักกันอย่างสิงคโปร์เขาก็มีการทำแอปเหมือนเดทได้โดยรัฐบาลเป็นคนทำค่ะถ้าหากว่าแมชกันได้ดีเดี๋ยวเขาจ่ายค่าข้าวให้นะ first date มือแรกเป็นต้น
1: ค่ะโอ้นี่นึกถึงแบบสมัยก่อนเลยเนาะเวลาที่แบบว่าเขาไปพบรักกันในงานบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็เป็นลูกสาวบ้านนั้นลูกชายมาเจอกัน
0: แม่พาลูกไปเจอกัน
1: มาทำบุญแล้วก็ไป
0: พบปะ
1: พบปะกันเน
0: ี่ยตกลงเราไม่ต้องโฟกัสกับการทำกิจกรรมบุญละจิตใจวอกแวก
1: เฮ้ยเขาก็มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่มันก็ทำให้ได้เห็นใช่ไหมว่าแบบคุณเป็นคนยังไงได้ประมาณหนึ่ง
0: เจริญสติเห็นหนอเห็นหนอชอบหนอดีหนอดีเหมือนกันหนออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ขอไปดูอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะเกี่ยวข้องกับทางเมียนมานะคะคือวันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานะคะที่กรุงเทพนี้เลยนะแล้วก็มีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สื่อเขาเอาไปลงก็คือว่าทางเมียนมาเนี่ยแจ้งกับในที่ประชุมว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีนะแล้วพวกเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงคือคำถามที่มีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ายังมีสวัสดิภาพดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าแข็งแรงดีนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคุณมาเรียเทเรซาลาซาโรนะคะก็เธอได้พยายามขอเข้าพบนางอองซานซูจีนะคะอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีซึ่งถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเธอในปี2564นะทีนี้เนี่ยนางลาซาโรกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะบอกว่าเท่าที่ฉันจำได้เกี่ยวกับคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาต่อกรณีขององซานซูจีก็คือเธอมีสุขภาพแข็งแรงดีและจากที่เขาพูดก็คือเธอเปรียบเสมือนญาติเปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวดังนั้นพวกเราจะดูแลเธอเองนะคะสำหรับนางองซานซูจีนะคะก็กำลังรับโทษจำคุก27ปีจากข้อหาต่างๆหลายคดีที่กลุ่มพันธมิตรของเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้นเพื่อกีดกันเธอออกจากการเมืองนะคะมีทั้งข้อหายุยงปลุกปั่นทุจริตคอร์รัปชันโกงเลือกตั้งและการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐโดยเธอได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ทำผิดใดๆนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่านางองซานซูจีเนี่ยพำนักอยู่ที่ใดแต่นางลาซาโรก็เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเธอถูกย้ายไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้เฉพาะโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในรอยเตอร์สนะมีการเอาไปลงเอาไว้นะมีพาดหัวข่าวว่าเมียนมา tells ASEAN แล้วก็ใช้เครื่องหมาย sister Aung San Suu Kyi will be looked after นะคะนี
0: ่ look after คำนี้มันต้องใช้ด้วยกัน look และ after แปลว่าดูแล ไม่ใช่ look up to มองเป็นแบบอย่าง
1: ก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็มีแหมย้ำคำว่า sister ด้วยนะที่ทางฝั่งเมียนมาเขาเรียกนะคะว่าเดี๋ยวจะดูแลเป็นหนึ่งเป็นญาติเป็นพี่สาวอย่างนี้นะคะ
0: แต่ก็ยังไม่มีใครเห็นนะว่าเธออยู่ตรงไหนอย่างไรสบายดีหรือเปล่านะคะท่ามกลางการเรียกร้องของผู้สนับสนุนเชื่อมั่นในตัวเธอและบุตรชายของเธอด้วย
1: ค่ะนะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณกฤตอึ้งมิถุนสถิตกันนะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเนื่องจากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลติดภารกิจนะคะเราได้เชิญดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ RELOS และผลกระทบต่อเมียนมานะคะกรอบความร่วมมือนี้คืออะไร RELOS นะคะย่อมาจาก Reciprocal Exchange of Logistics Support นะคะก็เป็นกรอบตกลงความร่วมมือทางด้านซัพพอร์ตการส่งกำลังบำรุงทหารแบบต่างตอบแทนนะคะที่จะช่วยให้กองทัพของ2ประเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานทัพท่าเรือสนามบินให้อีกฝ่ายเนี่ยเติมเชื้อเพลิงซ่อมบำรุงได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นสนธิสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันระหว่างอินเดียและรัสเซียนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อเมียนมาอย่างไรจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากจุดนั้นมากนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณกฤตค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณน้ำหวานกับคุณแก้มนะครับหรือทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์เข้าสายจากที่ไหนคะ
4: อยู่บ้านครับวันนี้อยู่ที่บ้านครับจะต้องเตรียมก็ต้องงานแล้วครับนะครับ
3: ค่ะเห็นหัวข้อของคุณกฤตนะคะกรอบความร่วมมือที่ว่านี้ช่วยปูแบ็คกราวด์ให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับก็อย่างที่คุณน้ำหวานได้พูดไปเมื่อกี้ถูกต้องหมดเลยนะครับก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยพอดีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการหับโลจิสติกนะครับเมียนมากับหับโลจิสติกจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ไปนิดนึงเรื่อง RELOS ซึ่งก็มีหลายๆคนก็โทรศัพท์เข้ามาคงจะมีความสนใจแล้วครับนะมีสองท่านที่พูดถึงกรอบความร่วมมือนี้แล้วก็ถามผมว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อเมียนมาล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปนะครับว่ามันมีกรอบความร่วมมืออันนี้อยู่ระหว่างรัสเซียกับอินเดียเพราะรัสเซียกับอินเดียเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนทหารนะครับก็คือให้ทหารหรือเรือรบหรือแม้กระทั่งฐานทัพเนี่ยเข้าไปใช้กันร่วมกันนะครับสามารถที่จะร่วมกันใช้ในเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามรับรองให้เป็นกฎหมายไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะเดือนธันวานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเดือนมกราคมก็มีการเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็ประมาณกลางๆเดือนมกราของปีนี้นะครับก็มีการระยะมีการบังคับใช้นะครับกรอบความร่วมมือนี้แล้วอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีก5ปีนะครับก็กรอบความร่วมมือเนี่ยมีระยะเวลา อยู่5ปีแล้วก็ยังสามารถต่อได้อีก5ปีนั่นหมายความว่า10ปีที่ผ่านกำลังจะไปเนี่ยนะครับก็คือรัสเซียกับอินเดียนี่ได้จับมือกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเคยติดตามเรื่องของLEMOA นะครับก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างของอินเดียกับสหรัฐอเมริกาก็เคยมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนฐานทัพนะครับกองกำลังนะสถานที่พักที่ซ่อมบำรุงนะครับต่างๆในเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องการทหารเนี่ยระหว่างอินเดียกับสหรัฐ

สหรัฐอเมริกาแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรผมดูแล้วมันไม่ได้มีผลเลยในขณะที่คนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มคอสนี่ก็คือQ U A แล้วก็ V นะครับก็คือมีอินเดียมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาแต่พวกนี้แหละก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ซ้ำไปนะครับกลุ่มคอสเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วมีการจับมือกันเนี่ยเพื่อที่จะมาส่งเสริมหรือว่าพิทักษ์ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเดินเรือแบบเสรีนะทางอินโดแปซิฟิกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็พยายามจะใช้ข้ออ้างอันนี้มาเป็นการทานอำนาจของจีนที่กำลังลุกเข้ามาในเกาะเตียวหยูในยุคนั้นนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือทำมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าพอมาทำกับอินเดียเนี่ยอินเดียก็มาตั้งกรอบความร่วมมือ LEMOA นะฮะก็คือร่วมกับทางสหรัฐอเมริกานี่ก็มา10กว่าปีจนกระทั่งยกเลิกไปละเพราะว่าลงนามเมื่อปี2016นะฮะมานานมาแล้วแหละก็แต่พอมาครั้งใหม่เนี่ยมาจับกับรัสเซียครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปว่าเอ๊ะรัสเซียคิดอะไรกับอินโดแปซิฟิกหรือว่าทางเอเชียแปซิฟิกตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยจะหลุดกรอบของการเป็นพี่ใหญ่ในฝั่งของด้านน้ำทะเลนี้นะฮะแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจับตามองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นอินเดียเขาคิดอะไรนะครับแต่จริงอินเดียเองเนี่ยลุกเข้ามาในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต้องอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตั้งแต่อินเดียไม่ทางรัสเซียเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างเมียนมากับรัสเซียนะครับแล้วก็มีการส่งตั้งแต่ยุคของโควิด-19นะครับแล้วก็รัสเซียก็ส่งวัคซีนมั่งอะไรมั่งมาให้กับเมียนมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ยังไม่เท่านั้นก็คือรัสเซียเองนี่ก็มาสร้างสัมพันธไมตรีในช่วงของแผ่นดินไหวนะครับของที่มันดาเลเนี่ยรัสเซียก็เป็นชาติแรกๆนะฮะอันนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งกำลังของนักหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้าไปสู่เมียนมาแล้วก็ยังมีการลงนามในการที่จะเข้าไปฟื้นฟูเอาท่าเรือถวายนะครับขึ้นมาหลังจากที่ไทยเราข้างค้างนะแล้วก็ค้างตึงไว้ตั้งหลายปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำกันต่อนะครับจนกระทั่งถูกยกเลิกสัญญาการสร้างท่าเรือถวายไปนะครับรัสเซียก็เข้ามาสวมบทบาทตรงนั้นแล้วรัสเซียเองเนี่ยยังเข้าไปเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันจริงๆอ่ะถวายมันไม่ได้ห่างจากประเทศไทยหรือว่ากาญจนบุรีสักเท่าไหร่เลยแค่200กว่ากิโลเมตรแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่รัสเซียได้แผ่ขยายอิทธิพลลงมาทางใต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอรัสเซียเขาคิดอะไรกับทางย่านน้ำแถบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รัสเซียโดนปัญหาของยูเครนเข้ามาแล้วก็ทำให้ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาประท้วงออกมามาแซงชั่นอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามรัสเซียก็ได้แสดงบทบาทแล้วก็ให้เห็นว่าฉันนี่เป็นพี่ใหญ่นะเพราะดังนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ทางด้านประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าเป็นเล็กด้อยพัฒนาเนี่ยรัสเซียเขาแสดงบทบาทเข้ามาอย่างเรียกว่าผิดหูผิดตาทีเดียวนะครับจากเดิมเนี่ยมีแต่จีนนะที่เข้ามามันอาจจะเป็นการคานอำนาจระหว่างจีนกับรัสเซียหรือว่าจีนกับทางส่วนของอินเดียหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้อินเดียไปจับมือกับรัสเซียนะครับในการลงนามแต่บางคนก็มองแปลกนะครับมองว่าเอออินเดียเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเหยียบแคมเรือสองแคมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอินเดียเองเนี่ยก็เป็นชาติที่ฉลาดพูดง่ายๆนะฮะก็เราคงไม่ใช้คำอื่นนะครับเราคงต้องบอกว่าเขาฉลาดแล้วก็รู้จักใช้โอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองยาวๆแล้วก็ลองดูให้ได้ว่าไทยเนี่ยเราจะได้จะเสียอะไรกับตรงจุดนี้ไหมนะครับในเมื่อการรัสเซียแพร่ขยายมาอย่างนี้นะครับเราเองเราต้องเตรียมตัวอะไรหรือเปล่านะครับแต่ยังโชคดีที่น่านน้ำของอ่าวไทยเราเนี่ยมันเป็นลึกเข้ามาในแผ่นดินแล้วก็มัน

0: ้อมมันยังไม่ชัดเจนมากมายเหมือนกับทางทวายหรือว่าทางฝั่งอันดามันหรือทะเลอินเดียตรงนั้นนะครับเพราะว่ารัสเซียเขาคงมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกนะครับตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราจับตาก็คือว่าในกรณีที่เมียนมาเองเนี่ยภายในของเมียนมาก็ยังมีปัญหากันอีกเยอะนะครับไม่ยังไม่สามารถที่จะสันติภาพยังไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ใกล้มากมายนักเนี่ยแล้วอินเดียเมียนมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์โลกในวันนี้นะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงเนี่ยเมียนมาเองก็ใช้วิธีการปรับตัวนะครับด้วยการสั่งห้ามการนำเข้ามั่งนะออกกฎหมายเรื่องของ earning money เรื่องการขอใบอนุญาตนำเข้าบ้างเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยสินค้าที่ในตลาดของเมียนมาเองเนี่ยได้ขาดแคลนของสินค้านำเข้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องดูว่าถ้าในกรณีที่รัสเซียเข้ามาแล้วเนี่ยรัสเซียต้องการอะไรรัสเซียต้องการผลักดันอะไรนะครับแล้วอินเดียเองเนี่ยอินเดียก็อาศัยจุดนี้เข้ามาเกาะกระแสหรือว่ามาเป็นตาอยู่นะความภูมิเพียวไปกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอินเดียเองเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาเรื่องของHeavy Ionนะครับหรือว่าเรื่องของแร่ธาตุหายากเนี่ยกับทางเมียนมาแล้วนะครับเพราะว่าอันที่เราก็ทราบกันดีว่าไอ้พวกแร่ธาตุหายากเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ส่งตรงเข้าไปที่ประเทศจีนจนทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีการ อำนาจในการคานอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาและอเมริกาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอินเดียพอกระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องการเป็นตาอยู่ที่จะมาคว้าภูมิเพียวๆไปกินไหมนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องดูในขณะที่ไทยเราเองเนี่ยถ้าว่าไทยเราสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้นะครับในการเจรจาหรือว่าในการที่กระโดดเข้าไปขอแจมด้วยนะครับเราคงไม่มีกำลังทหารมากมายเพียงพอขนาดที่จะไปเล่นกับยักษ์ใหญ่หรือว่าพวกมหาอำนาจทั้งหลายแหล่ทั้ง3ประเทศรวมทั้งอินเดียด้วยก็เป็น4ประเทศเนี่ยนะครับทั้งจีนอินสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับที่มาลงกระโดดลงมาเล่นตรงนี้เนี่ยแล้วเราถ้าว่าในเมียนมาเองเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความสงบเรียบร้อยภายในมันยังไม่เรียบร้อยหรือว่ามันยังมีปัญหากันอยู่เยอะเนี่ยถ้าเราจะฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยนะเหมือนกับที่อินเดียเขากำลังฉวยโอกาสจับมือกับทางรัสเซียเนี่ยนะเราจะได้อะไรมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องจับตามองนะครับทีนี้เรามาหันมาดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกรอบความร่วมมือที่ว่านี้นะครับRELOS เนี่ยทางรัสเซียกับอินเดียจับมือกันเนี่ยรัสเซียเพียงแค่อยากจะใช้ตรงนั้นเป็นฐานซ่อมนะแซมฐานซ่อมแซมหรือว่าบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆหรือว่าการหามุมมองต่างๆในอินเดียเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาจริงหรือไม่หรือว่ารัสเซียเองเนี่ยจะมองแค่เป็นอินเดียเป็นทางผ่านนะฮะแล้วก็โดดเข้ามาคว้าเอาทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาหรือจะมองลึกเข้าไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไทยนะครับแล้วคือว่าพวกเราชาวไทยเนี่ยต้องช่วยกันจับตาแล้วก็มองดูว่าจริงๆอ่ะเขาคิดอะไรนะครับแล้วก็เราจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้อะไรได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภาคเอกชนนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับ3ปีมานี้ก็3รัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องพยายามที่จะต้องจับตาดูแล้วก็เอกชนเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆนะครับตรงนี้ก็ต้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะจับตากันนะครับช่วยกันดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีความน่ากลัวอะไรกันมากไหมหรือว่ามีกระแสอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมนำแนวคิดอันนี้เข้ามาพูดนะครับครับ
1: ค่ะเป็นพลวัตที่เราต้องจับตากันต่อไปนะคะสำหรับกรอบความร่วมมือนี้และผลกระทบต่อเมียนมาที่เป็นหนึ่งในชาติอาเซียนด้วยนะคะและการเมืองของเมียนมาเองเนี่ยก็ต้องตามกันต่อด้วยนะคะ
0: ใช่ครับครับผม
2: วันนี้ก็นะถ้างั้นทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะก็ฝากสำหรับชาวไทยด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ครับผมค่ะครับผม
2: ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกฤษขา
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้กันแล้วนะคะ
2: ค่ะก็อัปเดตนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณชัวก็ได้แสดงความเสียใจนะคะซึ่งทางเราเนี่ยก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะที่ลาดพร้าวซอย1เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจมากๆนะคะแล้วก็เราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คล้ายๆกันเนี่ยมาก็ไม่น้อยนะ
1: หลายครั้งพื้นที่ที่เป็นที่อับที่ปิดนะคะแล้วโครงสร้างมันอาจจะไม่ใช่มีทำไว้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉนวนตอนนั้นฉนวนกันความร้อนใช่ไหมคะที่ซันติก้าที่นานมาแล้วนะแล้วก็มีสถานการณ์ผับอีกที่หนึ่งสระบุรีหรือเปล่า
2: ที่ชลบุรีไหมหรือเปล่านะ
1: ประมาณนี้อ่ะค่ะขออภัยนะจำไม่ได้เป๊ะๆนะคะแล้วก็ลักษณะนี้อีกเป็นที่ที่มีคนไปรวมกันเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อ
2: ใช่ค่ะคือด้วยความที่ทางหนีไฟก็ไม่ชัดเจนด้วยเข้าออกกันได้ยากลำบากนะคะตอนนี้เนี่ยสื่อนอกที่นำไปลงนะคะอย่าง Reuters ค่ะลงเอาไว้บอกว่า Bangkok Pub Fire kills at least 27 people นะคะหรือว่าอย่างชิงหัวนิวนะคะก็ได้ลงข่าวไว้ว่า a fire at pub near Lat Phrao Road in Bangkok's Chatuchak District killed 27 injured more than 10 others late Sunday นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะส่วนอันนี้นะคะ BBC ลงไว้ at least 27 killed in Bangkok bar fire AP ค่ะ a huge fire that engulfed a pub in Bangkok early on Monday morning killed at least 27 people นะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ไฟไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราต้องศึกษาเรื่องทางหนีไฟนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างถึงจะรอดชีวิตได้นะคะก
2: ็
1: เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแก้มกับน้ำหวานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT FM 100.5 ค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็สังเวย

0: ไป27ศพบาดเจ็บอีก18นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงชื่อดังโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยเปลวไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจากสถานีสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.รวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆต้องระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงนะครับในเวลาประมาณเที่ยงคืน32นาทีต่อมาครับเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีโดยมีนายธีรพัฒน์ข้าชมาศอธิบดีปภ.และนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอธิบดีปภ.ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็พบว่าผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมีจำนวนทั้งสิ้น27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางด้านของนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในทุกมิติอย่างละเอียดและรวดเร็วที่สุดทั้งเรื่องของการสืบสวนหาสาเหตุไฟไหม้และติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดจนการประสานงานติดต่อกับญาติของผู้เสียชีวิตและเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามขั้นตอนทางกฎหมายล่าสุดทางปภ.ครับมีการสรุปรายงานอัปเดตยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่27รายเป็นชาย9รายหญิง18รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด18รายครับซึ่งแพทย์ได้คัดแยกประเภทอาการและนำส่งโรงพยาบาลต่างๆประกอบด้วยผู้ป่วยเคสสีแดงอาการสาหัส8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลเปาโลเกษตรและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแห่งละ1รายครับส่วนผู้ป่วยเคสสีเหลืองอาการปานกลาง7รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวศ4รายโรงพยาบาลตำรวจ2รายโรงพยาบาลปาโลเกษตร1รายและผู้ป่วยเคสสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อย3รายนำส่งโรงพยาบาลปาโลเกษตรทั้งหมดครับโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและทีมแพทย์นิติเวชยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งดำเนินการกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปครับ
1: ค่ะทางด้านของกทม.นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะคะย่านลาดพร้าวก็คือโรงเบียร์ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยทางกทม.ได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงสาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำผู้ว่ากทม.บอกนะคะว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริง จริงกทม.ก็จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินและการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพเบื้องต้นก็พบว่าร้านมีทางหนีไฟ2จุดโดยหนึ่งในนั้นค่ะเป็นทางผ่านโซนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่ซ
0: ึ่
1: งวันนี้ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะ
0: หากก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการคือ27รายก็ส่วนใหญ่สำลักควันบริเวณห้องน้ำและทางหนีไฟเนื่องจากพยายามวิ่งหนีหาทางออกเปลวเพลิงและความร้อนจัดครับรวมถึงทางออกของร้านที่คับแคบทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม63รายอาการหนักกว่า20คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีบาดแผลจากการถูกไฟลวกและก็สูดดมดมควันไฟและมีบาดแผลจากอุบัติเหตุครับ
1: ค่ะจากเรื่องของโศกนาฏกรรมค่ะไปที่ข่าวการเมืองอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะรายงานกันให้ทราบค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านได้พูดก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ว่าความจริงคำที่เหมาะสมกว่าคือโกงสว.เพราะกระบวนการที่เห็นจากหลักฐานไม่ได้หมายถึงเพียงเครือข่ายจัดตั้งผู้สมัครเพื่อมาจัดทำโพลและแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่มีกระบวนการที่ใช้เงินและประโยชน์อื่นๆและประโยชน์อื่นใดต่างๆมาจ้างคนสมัครและจ้างคนมาลงคะแนนเสียงเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐต้องย้ำว่าคดีโกงสว.เป็นคดีที่มีความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองไทยเป็นหนทางที่บางกลุ่มการเมืองพยายามใช้คุมองค์กรอิสระและทำให้กลไกในการตรวจสอบอ่อนแอนายภริศบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังค้างอยู่ที่2หน่วยงานก็คือที่กกต.ที่ต้องมีมติภายในเดือนกันยายนนี้จะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่ตามมติคณะไต่สวนชุดที่26ที่บอกว่ามีผู้มีมูลความผิดทั้งหมด229คนและกรมสอบสวนคดีพิเศษบนฐานความผิดเรื่องอ้างยี่และฟอกเงินสิ่งที่สังคมมีความกังวลใจมากที่สุดก็คือเรื่องจะไปไม่ถึงศาลสิ่งสำคัญของกิจกรรมคือนำเอาหลักฐานบางส่วนมากางให้สังคมได้รับรู้รวมถึงมีพยานบุคคลที่ได้ไปรู้เห็นในเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากหากคดีดังกล่าวไปไม่ถึงศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าจะเอาหลักฐานที่นำเสนอในวันนี้ให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่นายภริศก็บอกว่าเรากำลังตรวจทานกับเจ้าของหลักฐานอยู่ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะส.ส.ภูมิใจไทยและญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพันพยานแฉหัวสว.พักส้มกลางหลักฐานโชว์เล็งคุมกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญภริศปูดยื่นเงินล้านปิดปากปชป.จัดสัมมนาส.ส.ถกวางยุทธศาสตร์สมัยประชุมหน้ามาร์กเตรียมจัดหนักอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินด้านเลขาปปช.ประกาศสู้ทุกรูปแบบโว21เสียงเหนียวแน่นส่วนการดีลุยแพลตฟอร์ม2รัฐจับพิรุธโครงการสอดทุจริตเพิ่มบัญชีนวัตกรรมและพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขณะที่ชวนจวกปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เกิดจากการบริหารงานกระทรวงมหาดไทยย้ายผู้ว่าหวังผลการเลือกตั้งด้านพรรคประชาชนจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.นำพยาน4คนจาก4จังหวัดคดีหัวสว.แฉพฤติการกระบวนการโกงอ้างญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอี่ยวจ่ายเงินจ้างพร้อมนัดแนะขั้นตอนชี้หากสำเร็จจะสามารถคุม3องค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญได้ยันคนกลุ่มสีน้ำเงินโทรมาให้หยุดออกมาแฉปมเฉาแลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทส่วนภริศชี้โกงสว.ไม่ใช่แค่หัวแต่ใช้เงินและผลประโยชน์จ้างคนลงคะแนนเสียงหวั่นกกต. DSI ปล่อยเกียร์ว่างเป่าคดีไม่ถึงศาลจี้2หน่วยงานส่งหลักฐานสาวถึงตัวใหญ่ลั่นไม่ใช่เอาแค่สว10ถึง20คนไป2เวยค่ะก็รวมถึงประเด็นเรื่องการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะคะ
0: ครับมีต่อกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลสำรวจออกมาจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีการสำรวจมาตั้งแต่วันที่7ถึง9กรกฎาคมครับจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศกว่า 1,300 ตัวอย่างครับเกี่ยวกับวิกฤตความโปร่งใสในระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผลการสำรวจระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการอย่างรากลึกทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆโดยในประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.69 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวและร้อยละ 23.05 ไม่เคยได้ยินข่าวและไม่มีประสบการณ์ตรงและมีถึงร้อยละ 6.2 ครับที่ยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ตรงเช่นถูกเรียกเงินหรือว่าผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านส่วนการทุจริตสอบในส่วนราชการอื่นๆนั้นมีผู้ที่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 62.06 ไม่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 31.37 เคยมีประสบการณ์ตรงร้อยละ 6.57 ครับสำหรับขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตมากที่สุดก็คือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ครับมาเป็นอันดับที่1ร้อยละ 35.73 ตามมาด้วยขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่งร้อยละ 30.61 และขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีร้อยละ 21.91 ส่วนแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลต่อผลการสอบครั้งที่มีปัญหานั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 75.04 เห็นว่าควรยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตรองลงมาร้อยละ 23.83 เห็นควรให้ยกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็จัดสอบใหม่และให้มีเพียงร้อยละ 1.15 นะครับที่เห็นว่าไม่ควรจะยกเลิกผลข้อสอบไม่ว่าจะ กรณีใดๆก็ตามในขณะเดียวกันที่จังหวัดหาดใหญ่ครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้ความเห็นต่อกรณีที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะชุดใหญ่ที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานโดยนายอภิสิทธิ์แสดงความกังวลและข้อเสนอแนะนะครับว่าโครงสร้างของคณะกรรมการควรจะดึงบุคลากรที่เป็นคนนอกระบบเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากว่าถ้าหากยังคงใช้คนที่อยู่ในระบบตรวจสอบกันเองมักจะประสบปัญหาในท้ายที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงและก็เกรงว่าบทสรุปของคดีทุจริตครั้งนี้จะจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบแทนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโผล่หนุนโลภผลสอบฟันรายตัวมีหลักฐานการทุจริตมาร์กเสนอตั้งคณะกรรมการคนนอกสอบสวนโกงท้องถิ่นนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจโกงท้องถิ่นเจาะกลุ่มข้าราชการลูกจ้างรัฐ 75% หนุนโลภผลสอบเฉพาะที่มีหลักฐานทุจริตชัดเจนด้านอภิสิทธิ์มองตั้งกรรมการสอบทุจริตควรใช้คนนอกวันใช้คนในทำระบบมีปัญหาสาวไม่ถึงผู้มีอำนาจจบที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับแทนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้กับคนจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้คนจีนโดยควบคุมผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวม35คนในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้12กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีตำรวจไทยได้ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะชงกุมารจีนอาชญากรรมข้ามชาติทลายแก๊งกุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดรวบแล้ว32รายเร่งล่าที่เหลือจ่อฟันเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชน5แห่งเอี่ยวพร้อมชงยกระดับคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้านสถานทูตจีนรับทราบเรื่องและประสานความร่วมมือขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฝากเตือนโรงพยาบาลและคลินิกอย่าเห็นแก่เงินทำลายความมั่นคงชาติค่ะ
0: ครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดฉากเชิงรุกนะครับสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโรงพยาบาล5แห่งที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้แก่เด็กชาวจีนเพื่อสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายล่าสุดเล็งตรวจเช็คประวัติเวชระเบียนและเอกสารการคลอดย้อนหลังทั้งหมดด้านรองอธิบดีสบส.ครับออกโรงเตือนสถานพยาบาลคลินิกและประชาชนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นจนทำลายความมั่นคงของชาติขู่ถ้าหากผู้บริหารจงใจสั่งการเอื้อประโยชน์ขบวนการก็พร้อมจะลงโทษตามขั้นตอนสูงสุดไม่มีละเว้นนะครับโดยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ครับก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสัญชาติบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกในระดับหนึ่งแล้วทั้งในส่วนของรายชื่อสถานพยาบาลรายนามผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยในสัปดาห์หน้าครับจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานจะทำการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง5แห่งอย่างละเอียดพร้อมทั้งออกหมายเรียกเชิญตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ถ้อยคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกระบวนการตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การคุ้ยประวัติเอกสารย้อนหลังรวมถึงตรวจสอบสมุดทะเบียนควบคุมการคลอดและเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบดูว่าขบวนการดังกล่าวมีการลงมือทำแทรกซึมไปแล้วมากน้อยเพียงใดสำหรับการเอาผิดและบทลงโทษทางกฎหมายนะครับรองอธิบดีสบส.ระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการสืบสวนแยกแยะเป็นรายกรณีหากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบกิจการหรือว่าผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลมีการปลอมแปลงหรือว่ามีการทำหลักฐานเท็จบุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสถานพยาบาลและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีความจงใจหรือว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากระดับผู้บริหารสถานพยาบาลในการเกื้อหนุนให้เกิดการทุจริตจะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศซึ่งจะต้องได้รับโทษทันขั้นรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสธ.ลุยสอบ5โรงพยาบาลโยงพ่อทิพย์เช็คยิบเอกสารย้อนหลังหึ่มคลินิกโรงพยาบาลอย่าทำประเทศเสียหายจีนย้ำพร้อมร่วมมือไทยสถานทูตจีนแจงปมพ่อทิพย์ยันพลเมืองทำตามกฎหมายพร้อมร่วมมือไทยสบส.จ่อสอบ5โรงพยาบาลเอี่ยวสั่งตรวจสอบเวชระเบียนย้อนหลังตำรวจเร่งขยายผลคดีนายหน้าจัดหาบุคคลผู้ว่าจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องครับ
1: ค่ะจากเรื่องพ่อทิพย์นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องยาเสพติดกับสังคมไทยโดยเมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบันก็พบว่า 75.09% มีการปราบปรามต่อเนื่องแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ 65.82% บอกว่าควร รจัดการผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายต้นต่อให้เด็ดขาดและ 62.90% ระบุว่ามีข่าวขนยาเสพติดบ่อยครั้งปัญหายังคงรุนแรงและน่ากังวลประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลหนูปราบปรามยาเสพติดคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลอนุทินปราบยาเสพติดได้อาจารย์สวนดุสิตแนะต้องแก้โทษให้หนักขึ้นโดยเฉพาะกรณีผิดซ้ำรัฐบาลเตือนอย่ารับฝากสัมภาระย้ำกัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในต่างประเทศค่ะขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับหอการค้าไทยก็จี้รัฐบาลให้ใช้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเศรษฐกิจครับเมื่อวานนี้นายวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็เปิดเผยถึงมุมมองเศรษฐกิจและการประเมินผลงานรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินนะครับที่กำลังจะบริหารประเทศครบ90 วันโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์โลกที่รุนแรงและปัญหาระหว่างประเทศโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางทำให้ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นการประคับประคองประเทศผ่านวิกฤตมาได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชะลอลงบ้างทางหอการค้าไทยก็มองว่าจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการบริหารระยะกลางและระยะยาวโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเป็นงบประมาณชุดแรกภายใต้ฝีมือการบริหารของรัฐบาลชุดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมหรือว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือที่แท้จริงว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างควบคู่กับเม็ดเงินงบประมาณใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนกรณีผลสำรวจคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ลดลงนั้นนะครับถ้าหากรัฐบาลต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจะต้องเร่งออกนโยบายใหม่โดยเฉพาะการบริหารจัดการเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับประเด็นการใช้งบประมาณตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลนายวิสิทธิ์ก็เน้นย้ำนะครับว่างบประมาณทุกบาทควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหากเงินกู้ถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนในลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือถ้าหากนำเงินกู้ไปใช้จ่ายในลักษณะของการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้หมดไปเป็นครั้งๆโดยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตก็จะน่าเป็นห่วงครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับเอกชนจี้รัฐบาลใช้คุ้มค่าปลุกลงทุนลุ้น400,000 ล้านฟื้นเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแจงหรือสัญญาซื้อไฟต้องดูแลประชาชนยึดสมัครใจ IMF ชูไทยฮาร์ดแวร์ AI ของโลกหอการค้าจี้รัฐบาลใช้เงินกู้400,000 ล้านให้คุ้มค่าหวังสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชี้เป็น KPI วัดผลงานทีมเศรษฐกิจในอีก3 เดือนรัฐบาลยันหรือสัญญาซื้อไฟฟ้าเอกชนเพื่อความเป็นธรรมครับ
2: ขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสก็ทวีความรุนแรงอีกครั้งนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสหรัฐอิหร่านตอบโต้เดือดทรัมป์โจมตี140จุดชี้ต้องจ่ายราคาแพง IRGC ปิดฮอร์มุสยิงเรือไซปรัสฝืนกฎสงครามตะวันออกกลางส่อไม่จบง่ายเรือบรรทุกสินค้าของไซปรัสต้องสละเรือใกล้หน้าน้ำโอมานหนีตายหลังโดนอิหร่านถล่มด้าน IRGC สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะยุติการแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออกกลางเตือนกระทำการใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์จะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและฐานที่มั่นแห่งใหม่ของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีคู่หากเรือลำใดแหกกฎเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดขณะที่สหรัฐเปิดฉากสั่งสอนรอบ3ฐานที่มั่นทางทหารราว140แห่งทั้งฐานยิงขีปนาวุธโดรนคลังเก็บกระสุนเครือข่ายการสื่อสารและฐานเฝ้าระวังตามแนวชายฝั่งตอบโต้ยิงเรือพาณิชย์ส่งผลให้ลูกเรือคนหนึ่งสูญหายเกล้าอิหร่านต้องจ่ายด้วยราคาที่หนักหน่วงเหตุตัดสินใจผิดพลาดเองต้องชดใช้ค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงครับส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันแล้วก็มีกันทางฝั่งตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับช่วงวันที่13 ถึง 15 กรกฎาคมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2 ถึง 4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4 เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่าง คลื่นสูง 2-3 เมตรและอาจจะสูงมากกว่า3เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับขณะช่วงวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้ทางตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเฉพาะพื้นที่ระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีตราดก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ครับในมติชนอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักเมืองการเฝ้าระวังน้ำป่าไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งจีนอพยพ2ล้านคนขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสกรมอุตุเตือน30จังหวัดฝนตกหนักกทม.อ่วม 60% ครับ
2: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีประเด็นเรื่องครูพาดหัวข่าวค่ะครูสอนเลขโหดตีก้นป.4 ถึงป.6 โดนเกือบยกห้องหวดไม่ยั้ง 16 ถึง 50 ทีฉุนทำการบ้านผิดโผล่ไม่หยุดครูโหดกลุ่มผู้ปกครองไม่ทนโร่เข้าแจ้งความเอาผิดครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีใช้ไม้เคาะทุเรียนตีก้นเด็กนักเรียนชั้นป.4 ถึงป.6 กว่า20คนไม่ยั้งเหตุไม่ยอมส่งงานหรือทำการบ้านผิดตะลึงพฤติกรรมสุดทมิฬกระหน่ำฟาดคนละ 16-50 ครั้งจนเนื้อแตกระบมเขียวช้ำขู่ห้ามร้องไห้ด้วยค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่ดูเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยเบื้องต้นเคสดำ27รายเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์จากนั้นเวลา 1:45 นนายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่าเห็นสภาพระเบิดปะทุทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควันเมื่อถามว่าพอทราบต้นตอสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกำลังให้ญาติมารายงานเพราะมีสายเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โทรเข้ามาซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบันทึกข้อมูลไว้นักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีสักพักก็เกิดไฟดับและมีเสียงดังระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันและนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตก็ยังสามารถให้การเบื้องต้นได้แต่เราต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหาต้นเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเมื่อเวลา 2:40 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการกรุงเทพมหานครได้ส่งพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเพลิงไหม้สาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนายชัชชาติกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของกทม.ขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกทม.จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในล่าสุดเวลา 3:45 นาทีทางปภ.กทม.รายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลังทั้งนี้กทม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็วันจันทร์13กรกฎาคม2569บ่าวตู่ครับทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็มีน้องนุ่มนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงแล้วก็วนากี้นะครับควบคุมการผลิตทั้งเม็ดทั้งเพนะครับผมนะอันนี้เราก็มาติดตามมารายงานกันตรงนี้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเริ่มวันนี้ก็จะเริ่มแต่ไม่ใช่บ้านเรานะเร่งกันสักนิดนึงนะครับก็คือเหตุไฟไหม้นะครับที่โรงเบียร์ลาดพร้าวที่กรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ27รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนี่แหละนะครับเราก็เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับที่ว่าไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตเป็นถึงร้อยว่าคนก็มีมาแล้วแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้มันก็ยังเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆอยู่นะครับในบ้านเมืองเราประเทศไทยเราประชากรก็น้อยอยู่แล้ววันๆนี่ตายกับอุบัติเหตุนะครับก็ทุกวันมีเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่มาตายกับเรื่องเนี้ยอุบัติเหตุนะครับจากเหตุไฟไหม้นะครับโรงเบียร์นะครับที่กรุงเทพก็เป็นข้าวเป็นคราวกันนะครับแล้วก็ยังมีข้าวนะครับที่สุราษฎร์เราก็ดังไม่แพ้ที่กรุงเทพก็คือเรื่องที่มีเหตุการณ์นักศึกษาแห่งหนึ่งนะครับของวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคนทุกคนก็รู้กันแล้วแหละว่าทีนี้นะครับนะก็พาน้องเด็กปีหนึ่งนะครับไปรับมาจากที่พักแล้วก็พากันไปโสมนะครับนะแล้วก็เอาไปชงโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็เสียชีวิตนะครับผมเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะหาทางแก้ไขเป็นพื้นที่เพราะว่าลักษณะเขาบอกว่าคนไทยยิ้มใจเย็นใจเย็นอะไรแบบนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับว่าใจเย็นหรือเปล่านะครับน่าจะมันก็เย็นสักเท่าใดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเราคงจะต้องหาวิธีการนะครับทำเพื่อให้สังคมของเรามีความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวเรามีความเข้มแข็งเด็กไทยเราจะทุกจะเติบโตมาในสภาวะสังคมที่มีความกดดันต่อไปแบบนี้จะทำให้เราขาดคนที่มีคุณภาพเพราะว่าตอนนี้เด็กเธอถ้ามาเขารับไปทำงานทำการเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยากรับนะครับเพราะว่าคุณสมบัติไม่ค่อยได้ขยันขันแข้งก็ไม่มีเอาใจใส่ก็ไม่มีนะครับคืออะไรก็ไม่มีสักอย่างนึงนะครับแล้วเคยเขายี่ไปรับทำงานนะครับนั้นเราก็ต้องปั่นเพื่อต้องขับเคลื่อนกันแล้วนะครับผมพินโยอินทบำรุงนะครับร้านพักปอสันพิษนะครับข้างโรงเรียนนานาชาตินะครับข้าวมาขอบคุณมาครับวรชัยเดี๋ยวนั้นมีรายฐานนะครับที่ข้าวมาทางTikTok นะครับขอบคุณมากนะครับข้าวดุนเด็กบ้านอ๋อข้าวดุนเด็กบ้านเบาดุนเด็กบ้านนะครับ คือบ่าวตู้บัดสายตายังไม่ค่อยบาลานกันทีนะอีกข้างหนึ่งสายตาสั้นนะครับแล้วก็มองไม่ชัดอีกข้างหนึ่งกลายเป็นวัดสายตายาวพ้นนะครับตอนนี้มันสลับกันอยู่นะครับนะต้องรอไปทำตาอีกสักข้างเหล่านะครับเอานะครับนั่นก็บนนะครับไม่ใช่มีเลยเดียวนะครับคอยไปติดตามกันนะครับในเนื้อข้าวแต่เราก็มาเริ่มกันที่ข้าวแรกกันก่อนนะครับข้าวแรกวันนี้เราจะเริ่มครับแก้วมังกรเมืองเลยนะครับนี่ก็ประชาสัมพันธ์มาหลายวันแล้วนะครับก็น่าจะมีการจับจองกันไปใช้ได้แล้วแหละนะครับนะตอนนี้นะครับทางสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนนะครับก็ได้สั่งนะแก้วมังกรไม่ใช่ทั้งหรอกนะครับนี่ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ระหว่างเกษตรกรนะครับนะทางสหกรณ์แล้วก็สหกรณ์เกษตรกรเมืองเลยนะครับนะก็อยากจะระบายผลไม้ให้ออกมาได้กินกันในราคาที่ไม่แพงนะครับก็สั่งมาได้กันเลยนะครับ กล่องหนึ่ง8 กิโลกรัมนะครับราคา280 บาท
ถ้าซื้อ5กรงขึ้นไปนะครับก็จะขายกรงละ250นะครับสนใจก็โทรถามได้นะครับที่คุณพิทวัชชัยเทพเรือนนะครับ0813

7ซอง9ซอง9 6ซองนะครับโทรไปนะโทรไปถามก่อนนะอ่ะนั่นแหละประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับการแข่งขันนะโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านเสด็จประจำปีงบประมาณ2569 13-14 2วันนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมแต่ว่าในวันเดียวกันนะครับก็จะมีก็เรียกอะไรการโค้งดีบ้านเสด็จนี่งานนี้ก็จะเป็นงานมันก็มีงานกันหลายวันเลยงานหลายวันนี่ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับนะใกล้ๆก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านเสด็จนะครับผมทักทาย FC ก็เราก็ทักทีนึงนะครับสำเริงวีระวงนะครับฟังทีควรซี่ครับทีควรซี่อากาศสดใสนะครับแต่ตรงสุดดมไอ้ซ่านผิดทุกวันนะตรงนั้นมีไรครับไม่บอกมากันว่าซ่านพิทิวานี่คืออะไรเป็นโรงงานอะไรเรื่อยๆปัญหาแล้วนะครับบอกมาให้เราได้อากาศสดใสแต่ว่าสุดมันคัดแย่งนะมันไม่สดใสตาวอนประปราต้อเชือขอบคุณมากบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับนี่วัดจิตราภิรมย์นะครับผมเอารายการออกโอกระจายข้าวทุกวันนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับนะสุนิดายุยชิมนะครับผมขอบคุณมากนะครับนิติข่าวมานะนี่วัดจิตราภิรมย์ตาวอนมะพร้าวทอดเสื้อพิตวัชชัยเทพเรือนนะครับจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีปีดีนะปีดีประสิทธิ์ชวลิตนะครับนะพิญโยแก้วพิเชยพิติกนะฮะพิติกนี่จะข่าวมาก่อนใครๆเราก็มากันที่ข้าวคงเทศบาลตำบลวัดประดูครับท่านนายกวรพลคงอุดนุนท่านก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะหารือจัดการแข่งขันกีฬาประดูเกมครั้งที่3ประจำปี2569รวมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครับการจัดกิจกรรมเนี่ยกำหนดจัดขึ้นในวันที่28สิงหาคมนะครับอีกหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าส่งปีที่ส่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะจัดกันที่โรงเรียนสุรัตน์พิทยาช่องนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็มาจัดกันที่โรงเรียนวัดสุนทรนิวาสนะตรงนั้นก็วัดประดูนะครับแข่งกันตรงข้ามนะครับก็ตรงนั้นจะมีสนามฟุตบอลใหญ่โตนะครับท่านนายกก็จะต้องปรับปรุงสนามฟุตบอลนะครับให้มีสภาพที่สามารถออกกำลังกายเล่นกีฬาแข่งวิ่งเล่นกันได้นะครับท่านนายกวรพลกุ้งอุดนุ่นนะครับเอาใจใส่ครับเมื่อได้คืนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็รวมแสดงความยินดีในงานครบรอบ39ปีสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมจะชื่นชมกับการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคมนะครับสังคมของโรตารีนะครับท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัชรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนางวีนาวรรณชัชรินะครับนายกเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็รวมในการฉลองนะครับนายกแล้วก็คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนะครับปีบริหาร2569ถึง2570นะครับในการแสดงความยินดีก็มีหลายฐานกันที่ไปนะครับที่เห็นก็มีท่านนายก ประเสริฐ บุญประสบนะครับคุณพี่อเนกปัทมาพงษ์ซานะครับยังหอการค้านี่ก็ไปกระไรฐานนะครับคุณพี่สมนัสพริมแก้วนะครับจากร้านตูเด้คาเฟ่ในท่านาที่ว่าเป็นกรรมการหอการค้าก็ไปนะครับผมอาจารย์ทิติพันวันนะครับพี่แอนะครับนะจำชื่อจริงกันไม่ได้เลยแต่พี่แอ ก็ไปนะครับนะก็ในงานนี้ท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะก็ได้แสดงความยินดีนะครับเด็กโอกาสครบรอบ39ปีนะครับแล้วก็แสดงความยินดีครับนายกสุมิตราทงเฟื้อนายกสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานีปีบริหาร2569นะครับที่ภัตตาคารป๊อปไฮจัดขึ้นนะครับก็เป็นคนที่ว่าไม่ใช่ใกล้กับบ่าวตูสักเท่าไรแหละนะครับเป็นคนตาทงไม้นะครับตาทงไม้นี่ปักพวกเปื้อนฟุ้งนะครับที่ตาทงไม้ก็ไปกันหลายฐานนะครับมาแต่คืนนะครับไปกันนะครับบ่าวตูก็ไปกับเดียหนองนุ่มนะไปกันนะแล้วก็มีวุฒิปัดที่เราวุฒิสุภลักษณ์เราไปในนามของ
สโมสรไลออนเมืองคุณดีนะครับโดยคุณพีวัฒนาพงษ์มานาวุฒิเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้มีโอกาสได้ไปนะครับไปร่วม

0: กิจกรรมนะครับแล้วก็ได้ทำโค้งทำข้าวนั่นก็ผ่านไปนะครับเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปร่วมงานนะครับแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับยังฝากมาเรื่องของทางสภากาชาดไทยนะครับจะร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็เครื่องเขย่าบรรทุบรรจุโลหิตนะครับนะบรรจุเลือดนะครับอัตโนมัติหมายความว่าคือเวลาเขาจะรับบริจาคเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีทุ่งจะไปทั้งทุ่งจะตั้งอยู่ในตาฉังนะแล้วก็จะมีมันก็สั้นๆได้ก็เผื่อไม่ให้มันก่อตัวอะไรแบบนี้แหละนะครับเวลามีคนไปบริจาคโลหิตนะครับถ้าใครจะเชิญจะรวมก็ขอเชิญนะครับนะแล้วก็เชิญกินบุฟเฟ่ทุเรียนครองแสงทุเรียนครองแสงนะครับนะพี่น้องอันนี้ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับนายกโสมนัสปริมแก้วเนี่ยแกก็ทำ AI นะครับประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าเท่านั้นไม่พอครับนายกโสมครับจะต้องพาโมเรานะไปชิมนะครับทุเรียนต้องเป็นสปอนเซอร์กันนะต้องแรงไงครับต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เรากันหรือตาควังอยู่นะบุฟเฟ่ทุเรียนครองแสงกับวันที่18กรกฎาคมนะครับที่ตลาดครองแสงนะครับก็ไม่รู้เวลาตักบาทเลยนะครับในนี้ไม่ได้ระบุเวลาไว้แต่ว่าถ้าสนใจก็โทรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ077-283-282นะครับนะโทรไปได้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ปฏิกันนะครับนะเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันและนะครับนะเอาพ้นไปแล้วนะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่แล้วนะครับนะไม่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็มากันที่ตรงไหนมากันที่เหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของน้องนักศึกษาปีหนึ่งนะครับเพื่อนโทรมาแล้วก็บอกว่าไปนะที่บ้านคือเนี่ยไม่เกี่ยวกับวิทยาลัยหลายคนก็โพสต์ถามวิทยาลัยจะทำพรึนะครับวิทยาลัยก็ทางท่านผู้อำนวยการท่านก็ได้ดำเนินการท่านก็บอกต้องดำเนินการทางกฎตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงในวิทยาลัยนะครับแต่ว่าต่อก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเราก็อาศัยนะครับนะอาศัยใครครับอาศัยสุราษฎร์รีพอร์ตนะครับสุราษฎร์รีพอร์ตก็คือน้องเจ็กนะครับน้องเจ็กนะก็ได้ไปทำข่าวได้ไปรายงานข่าวนี้คนติดตามอ่านกันกว้างกันเปิดเล่กันเต็มเบ็ดยอดวิวทะลุทลายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องเจ็ดกันสักนิดนึงนะครับรายงานข่าวกรณีที่ว่ามีน้องนักศึกษาทุกโสมนะครับนะไปน้องนุ่ม
1: นี่นะครับนักเรียนชั้นปวช.ปี1วิทยาลัยแห่ง1ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทุกเพื่อน8คนนะครับเทรุมซ้อมจนเสียชีวิตเทโรงพยาบาลมวนเดียวจบเมื่อวันที่10นะครับช่วงเที่ยงประมาณ12ว่าน้องมอดนะครับอายุ16ปีก็คือผู้เสียชีวิตทุกเพื่อน2คนนะครับนำขึ้นรถจักรยานยนต์พาไปส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหลังจากเทถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ออกมารับตัวน้องมอดนะครับเพื่อน2คนนี้ก็ได้ทิ้งให้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็พยายามเช็คว่าผู้บาดเจ็บคนนี้ที่อยู่ในอาการไม่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ตอนนั้นน้องมอดก็ใส่เครื่องแบบของวิทยาลัยอยู่จนทำให้รู้ชื่อนะครับทางโรงพยาบาลก็โทรไปเช็คกับผู้ปกครองว่าเนี่ยใช้ตัวน้องมอดจริงไหมแม่ก็ยืนยันว่าเป็นตัวน้องมอดและได้ประสานให้ญาติก็คืออาที่อยู่ในเมืองเนี่ยเข้ามาดูที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับว่าลูกตัวเองเป็นอะไรเมื่อมาถึงก็พบว่าน้องมอดเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะครับทางแพทย์กำลังให้การช่วยเหลือแม่ที่อยู่อำเภอพนมก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเมื่อมาถึงนะครับแพทย์ก็ได้ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งก็พบว่าน้องมอดเนี่ยมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายจึงให้แม่ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีว่าน้องมอดถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วมีเพื่อนนำมาทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอันนี้ต้องเรียกว่าทิ้งเพราะพามาส่งเสร็จไม่ได้ให้ข้อมูลใดกับเจ้าหน้าที่แล้วได้หนี้ให้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านอาของน้องมอดก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตามหาว่าวัยรุ่นสองคนที่เป็นคนพาน้องมอดมาส่งโรงพยาบาลคือใครจนไปได้ภาพจากกล้องหน้าร จพลเมืองดีนะครับเทผ่านบริเวณ4แยกดอนเมารื้อ4แยกสุสานโรงเรียนเทศบาล4ก็ทําให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์เทถูกน้องมอดมานะครับน่าจะมาจากฝั่งวัดโพมุ่งหน้าไปถนนตัดไม้แล้วก่อนที่จะขี่ไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งเช็คไปเช็คมาก็รู้นะครับว่าต้นทางที่มาก็คือห้องพักของเพื่อนน้องมอดเทอยู่ในซอยวัดโพซอย3นะครับหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับตอนนั้นน้องมอดอาการสาหัสก็อยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทางด้านอาจารย์สถาบันศึกษาแห่งนี้นะครับเมื่อทราบเรื่องก็ได้พาวัยรุ่น2คนเทขับรถไปส่งน้องมอดโรงพยาบาลแล้วนี่ให้นะครับพาไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเทสอบปอเมืองสุราษฎร์ธานีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำสอบส่วนเบื้องต้นไปสองคนนี้อ้างว่านะครับน้องมอดเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มคือในกลุ่มมีทั้งเด็กปวช1ปวช2นะครับรวมอยู่กันในกลุ่มประมาณ9คน10คนซึ่งก็เกิดการนะครับไม่รู้ไม่พอใจน้องมอดเรื่องอะไรก็ได้มีการล่วงเข้าไปในห้องพักเพื่อนเทอยู่ภายในวัดโพซอย3นะครับหลังจากนั้นก็ได้รวมกันรุมทำร้ายพอทำร้ายเสร็จน้องมอดเกิดมอดสตินะครับเพื่อน2คนเทนำไปส่งก็ได้เอาขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากวัดโพซอย3แต่ไม่เลี้ยวซ้ายไปทางแยกวัดโพเนื่องจากกลัวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหรือต่างด่านอยู่นะครับก็ได้เลี้ยวขวาไปถนนตัดไม้เมื่อไปแยกในลึกก็เลี้ยวขวาไปยังหน้าวัดกลางไม้แล้วเลี้ยวขวาอีกทีเพื่อจะไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับอ้างนะครับว่าในเหตุการณ์เนี้ยมีอยู่ทั้งหมด8คนรวมตัวเองทั้ง2คนนะครับก็คือมีเทวายังไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก6คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะเรียกมาสอบปากคำซึ่งน้องมอดก็ได้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรามีโอกาสได้ไปพบกับแม่ของน้องมอดนะครับแม่น้องมอดบอกว่าปกติเนี่ยน้องมอดเนี่ยอยู่ที่อำเภอพนมนะครับแล้วก็ได้มาเรียนต่อที่สถาบันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเมื่อมาเรียนที่ผ่านมาแม้ไม่เคยรู้ว่าน้องมอดมีปัญหาอะไรกับเพื่อนน้องมอดก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเสร็จแล้วทุกวันศุกร์นะครับหลังจากเลิกเรียนอาจารย์ปล่อยน้องมอดก็จะขับรถจักรยานยนต์เนี่ยกลับไปบ้านที่อำเภอพนมทุกวันศุกร์เลยนะครับวันเกิดเหตุนะครับคือวันที่10หลังจากที่อาจารย์ปล่อยประมาณ11โมงนะครับน้องมอดก็ได้โทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่าโอนเงินค่าน้ำมันมาให้หน่อยน้องมอดก็ได้ถ่ายรูปให้แม่ดูว่ากำลังเติมน้ำมันเพื่อที่จะกลับบ้านเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจน12ว่าทางโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อไปหาแม่บอกว่าน้องมอดอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งแม่ก็รู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างมากว่าทำไมกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ถึงได้ทำร้ายน้องมอดจนขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนั้นต้องย้ำว่าน้องมอดยังมีชีวิตอยู่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มนิดๆน้องมอดได้จากไปอย่างสงบนะครับซึ่งวันนี้ก็ทางแม่ทางญาติน้องมอดก็ได้มีการมารับร่างน้องมอดกลับไปบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่อำเภอพนมเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเทน่าตกใจนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมีตั้งแต่อายุ15 16 17เลยนะครับ8คนรวมกันทำร้ายน้องมอดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอให้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทั้งมอดก็ยังเป็นเยาวชนอายุ15 16 17นะครับซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจในข่าวนี้เป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับสรุปเคสน้องมอด
0: นะครับนะก็ถ้ามามีเหตุมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นคำถามนะครับที่น้องแจ็คนะครับรายงานข่าวเนี้ยให้ทราบกันนะครับนะก็ให้ยอดวิวของน้องแจ็คเนี่ยขึ้นเป็นลักสิบล้านร้อยล้านนะแข่งกับน้องเน่ๆนะอีกด้านหนึ่งน้องเน่ๆนะน้องเน่ๆหลายคนก็บอกว่าเป็นเด็กภูเก็ตนะครับไปโรงเพลงที่ก็ทาเล่นที่อเมริกานะครับดังคุณติดตามเนี่ยด้านบวกด้านลบหลายด้านเหลือเกินประเทศไทยเรานะครับผมก็ว่ากันไปก็ต้องหาทางแก้ไขกันแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็รัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับนะแต่ละรัฐบาลก็ทุกโมงว่ามีแต่เรื่องเนี้ยประโยชน์นะแต่เรื่องโครงการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะมันรู้มันรวมๆก็ว่ากันไปเรามาปิดท้ายขอบคุณผู้การผู้ให้การซับดุนกันนะครับนะจากบริษัทพัฒนาพันปามนะครับก็ขอบคุณกันมากๆครับตัวแปลงพอจะอยู่ที่คุณทะเลนะครับผมเลยโรงพักคุณทะเลไปนิดนึงขอบคุณตูเดย์คาเฟ่นะครับนะโดยคุณพีโซ่บรรณพิมพ์แก้วแล้วก็เชฟตู่นะครับร้านแอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับนี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าไปที่สนามบินเราก็อยากจะชวนให้ไปกินข้าวแกงข้าวผัดข้าว สารพัดข้าวนะครับนะมีปัดไทยชัยยานะครับเรียกว่าเอกลักษณ์ของชัยยาที่นี่มีแน่นอนให้กินนะครับนะคนไทยกินได้ฝรั่งกินดีครับไม่เผ็ดนะก็เรียกว่าร้อยแหละฝรั่งชอบผัดไทยใช่เมนูหลายเมนูนะครับนะกินไม่เลือกเกียงกริบนะฝรั่งเวลามาทานที่ร้านเนี้ยนะครับคนไทยก็ชอบนะเอาแล้วก็ขอบคุณห้างแผ่นทองโกงไผ่ซ่านนะครับในห้างพี่โกงนะครับนะพี่วัฒนาพงษ์มานาวุฒิครับผมแล้วก็มิตซูสุราเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ในช่วงที่เขาเปิดบูธที่เซ็นทรัลแนวมิตรูคนสนใจแห่ไปซื้อกันมากนะครับผมแล้วก็ยังมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็เป็นผู้ให้การสับสนรายการนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเปิดสายกันในช่วงที่ช่องนะครับเล่นกันสภากาเฟ่ประเด็นอะไรต่างๆนะครับที่เป็นเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรานะครับนะครับครับเคลื่อนด้วยการด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ในการเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อจะทำให้บ้านเมืองเราเดินไปนะได้ด้วยดีนะครับน้องนุ่มเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับผม
2: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะตรงรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Captia พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเรากลับมาในช่วงที่สองกันนะครับผมช่วงที่สองนี่เราก็เปลี่ยนเวรนิดนึงนะครับนะเพราะว่าแซงนี่ดีมากแต่ทีนี้นะครับทำให้ปรับจัดคุ้มทำมาแต่เดียวเป็นแว่นสายตานะครับอันนี้ไม่ใช่แว่นสายตาแว่นตาดำเพื่อป้องแซงนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับนะเราก็มอแต่คืนนะครับมอแต่คืนเนี่ยไปงานของโรตารี่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทางโรตารี่ก็เป็นองค์กรนะครับที่ก็เรียกว่าเพื่อสาธารณกุศลนะครับนะเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านบอกว่ามีสคริปต์เนี่ยเร่งไม่ค่อยจับเร่งไม่ค่อยนัดต้องเร่งแบบไม่มีสคริปต์นะแกก็บอกว่าให้กำลังใจคนทำดีเพื่อสังคมนี่แหละเป็นวลีเด็ดที่ท่านเร่งมาแต่คืนที่ประตูพอจะจำได้นะครับนะแกก็หนังอยู่กับ คุณนายนะครับนะท่านนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ให้เกียรติไปร่วมงานของสโมสรของไลออนของโรตารี่นะครับนะก็มาแต่คืนประตูก็ไปกันในนามของสโมสรไลออนเมืองคุณดีนะครับผมก็ไปกันนะครับก็ยังมีเรื่องดีๆในสังคมอีกมากมายนะครับที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปนะครับผม เรื่องของกุ้งไส้ฟ้ากันสักนิดนะเด็กเรียนไปออกเรื่องกุ้งไส้ฟ้าก่อนนะครับเ มื่อแต่ว่า กุ้งไส้ฟ้านะครับไปเยือนทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับก็เรียกว่าเพชรบุรีตัวนี้เป็นเด็กนุ่มเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่มีผู้เล่นต่างชาติแต่ว่าอันดับของเพชรบุรีนี่ดีทีเดียวนะครับอยู่อันดับที่3นะครับก็ถือว่าอันดับที่ดีมากก็กุ้งไส้ฟ้าเราก็ไปเยือนนะครับปรากฏว่าก็ไม่ต้านแรงพลังของคนนุ่มได้นะครับก็แพ้ไปส่งซูลนะครับก็ยังเหลืออีกนัดนึงนะครับนะก็ไปเยือนแล้วไปเยือนนครปฐมนะสัปดาห์ต่อไปนะครับไม่แล้วในบ้านในบ้านนี่พอเริ่มเล็กซ่องนะครับนะจะย้ายมาแข่งที่โรงยิมซีพันธีหนังของกกท.นะครับสำนักงานการกีฬาสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็จะบ่าชายสติเนี่ยเป็นสถานที่ในการแข่งขันนะครับคุณก็จะได้สะดวกนะครับในการที่จะมาเชียร์กุ้งไส้ฝาได้เต็มทีนะครับเพราะว่าที่โรงยิมซ่องที่ราชภัฏนั้นแบบว่าเพื่อทีมันขับเคฟนะคุณก็จูได้ไม่มากนะครับอ้าวก็คงจะต้องมาเชียร์มาให้กำลังใจกันนะครับว่ากุ้งไส้ฟ้าของเรานี่จะจบกันในอันดับที่เท่าใดนะครับนะแต่ว่าทางประธานสโมสรนะครับกุ้งไส้ฟ้าก็คือน้องมิ้นโซติดากาญจนานะครับบ่าวตู่ก็มั่นใจในความตั้งใจในการทำงานของน้องนะครับผมเราไปกันที่ไส้จากท่านผู้ฟังกันนะครับผมครับสวัสดีครับไส้ใช่น้องนุ่มหลงไส้ใช่ไหมลงว่าเสียงโทรศัพท์ดีหรือไม่ดีมันพรื้อนะครับวันนี้ก็วันจันทร์วันเริ่มทำงานนะหลายคนก็บอกว่ายังเงียบๆอยู่นะ เปิดไส้นะครับเปิดไส้โทรเข้ามาได้นะครับนะ0774045445นะครับผมครับสวัสดีครับ
9: ครับผมครับผม
0: อ๋อพี่ผู้ใหญ่ดำเชิญครับ
9: ครับครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมอด
0: ครับ
9: พี่พนมด้วยครับ
0: ครับ
9: เพราะว่าพี่พนมผมมีครอบครัวอยู่หลายคนครับ
0: ครับ
9: ครับแล้วก็เกี่ยวกับกีฬามวยครับ
0: อืม
9: ตอนนี้ดร.ซอซอปารามิตรเพชร5ครับ
0: ครับผม
9: ก็แน่นว่าให้น้องตูช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
0: โอ้ได
9: ้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ครับ
0: ครับผม
9: มีครับมีการชิงแชมป์สมาคมกีฬามวยไทยสุราษฎร์ที่อยู
0: ่
9: มวยทั้งหมด18คู่ครับ
0: ครับผม
9: ครับรายการนี้คุณสำเริงชิมเรื่องประธานชุมชนเทศบาลบางสวัสดิ์นะครับ
0: ครับ
9: ครบรอบ75ปีเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัด นะครับแล้วก็ซอซอปารามิตรที่น่าเป็นประธานจัดการแข่งขันกับผม
0: ครับผมครับ
9: ครับครับซึ่งก้าวกระดาษครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับ
9: ครับผม
0: ครับผมนะมวยดีๆนะครับวันที่19อย่าลืมนะไปเชียร์ไปชมกันรายการกุศลนะครับนะเป็นรายการกุศลครับFC ก็โทรเข้ามานะครับ0774045445นะครับผมก็โทรเข้ามานะครับพูดคุยได้ทุกเรื่องนะครับนะได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวที่ท่านสนใจนะครับเรื่องประเด็นบ้านประเด็นการบ้านการเมืองนะครับผมถ้ายังไม่มีสายเข้ามานี่บ่าวตู่ก็ไปกันทีนิด้าสัมพันธ์ครั้งที่28นะกินกุ้งต้มนะงานนิดาสัมพันธ์ครั้งที่28กินกุ้งต้มเกรดคุณภาพส่งออกสุดอร่อยนะครับรูปแบบเดียวนะครับงานวัดนะครับเพื่อนไปเจอเพื่อนพ้องพี่น้องนิดาด้วยกันนะครับนะใครที่เรียนนิดาเนี่ยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมแก้วสมุยนะเจอกันนะครับนะนิดาทุกรุ่นเลยนะทุกรุ่นบาตูรุ่นไหนอ่ะบาตูรุ่นไม่มีรุ่นผมไม่ได้เรียนนิดานะครับเอานะครับเอาไปกันที่สายต่อไปกันเลยนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับบาตู
0: ครับผมครับพี
9: ่ผมกว้างเรื่องในสถาบันทุ่งโลล้านไปเรียนนี่แหละผมเศร้าใจแล้วมีมานานแล้ว
0: ครับ
9: ถึงถ้าถามผมว่าผมเองไม่มีความรู้แต่ผมความคิดเห็นแบบนี้ผมว่าถ้าอย่าให้มีตัวนำมาทำเพื่อดีผมว่านักการเมืองคุดคุยขึ้นมาแล้งมั่งจ้ะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้ว
0: คร
9: ับ ใช่พอไปเรียนหนังสือต้องแบ่งแยะมึงเป็นศัตรูกูมาไม่เป็นมิตรอะไรมันแบบไหนผมไม่เข้าใจทางการศึกษาก็เขาเรียกว่าเรียนรู้เพื่อความเขาเรียกอยู่รอดหรือให้มีศักดิ์ศรีของคนต้องการเรียนรู
0: ้
9: ถึงใช่พอว่าต่างสถาบันและถึงต้องเป็นศัตรูกันผ
0: ม
9: ว่าเรื่องนี้ต้องมีกันไล่ควายจงรวมคิดรวมพูดกันไม่ใช่ไปพูดแต่เรื่องหอบประมาณเท่านั้นหอบประมาณเท่านี้ใครเป็นรัฐบาลผู้ขอได้เลยอยู่กันไม่เป็นทุกข์เลยผมว่านักการเมืองนี่แหละคือตัวนำเป็นแม่แบบที่ดีทำให้เด็กถูกลังเห็นมั่งตาประตูแต่นี่เขาไม่ทำครับเขาเพียงพูดคุยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะเลยเอาไม่หายว่าเรื่องการช่อโกงแบบนี้ปรับไม่ได้ที่ตั้งแต่มีนายกคนแรกก็เชิญพระยาพระยาปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกคนแรกของประเทศไทยผมลำดับมาแล้วจนกระทึงบาจนถึงบัดนี
0: ้
9: ไม่มีว่าเคยแกสั้นเชิญเยินโยรัฐบาลชุดไหนเลยมีแต่เยียบกับเยียบมีแต่ดากับดาแล้วไอ้ผัววิจารณ์ทางการเมืองหรือว่าเรื่องเกี่ยวไอ้เรื่องทิ้งขาดได้ตามใจมาแกล้งฟังเล่ห์ล่ะเขาจะผูดหยอกหยองประเทศเนาะมันประเทศไทยมันไม่มีดีอะไรอยู่ให้พอผูดทั้งประเทศนู่นประเทศนี่เขาดีแต่ไทยล่าลังแล้วก็ช่วยคิดเนาะมันทำบัตรเพื่อล่าลังอย่ารู้แต่ผูดอย่ารู้แต่ว้าเลยต้องมีความคิดเขาเรียกว่าตีเผื่อต่อไม่จะตีเผื่อทำลายแต่ทวดมาจะตีเผื่อทำลายเสียหมดไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นบางคนนะผมเล่นไอ้ข้าวนะนักการเมืองเด็กว่าซื่อดิผมบอกตรงๆผมไม่ใช่มีความรู้แต่ผมเล่นผมนักใจพูดในสิ่งที่ว่ามันเกินเลยเทิดไปผมฟังผมเอื้อมระอาแต่ผมบอกว่าถ้ามีตังค์นะผมจัดทีวีและเชิญไม่กันบ่อยแล้วเห็นมันโบโห่ระบาดตรงพูดเรื่องไม่ใช่รู้เรื่องน้
0: อ
9: ยแล้วนักการเมืองเวลาพูดนะผมสังเกตเลยนะนักการเมืองไงรุ่นไม่นี่กับรุ่นเก่าถ้าถามว่าไอ้ไหนมีเหตุผลกว่ากันผมว่ารุ่นเก่าครับมีเหตุผลกว่ากันเพราะเขามีประสบการณ์มาเร็วนั้นเขารู้ร้อนรู้หนาวมาแล้วถึงนักการเมืองรุ่นไม่นี่ไม่รู้ก็คิดปั่นปรือผมไม่เข้าใจเลยผมฟังเลยแล้วพอพูดแล้วถึงเขาเมื่อก็ว่าเขาแย่งชิงประชาชนกันถึงเดี๋ยวนี้บ่าวจูจะเล่ตาชาวบ้านประชาชนกระเบงแย่นักการเมืองกระเบงแย่ผัวมึงผัวกูถ้าผัวกูไม่ได้รวมรัฐบาลแล้วกูขอในลุงกูไม่ให้ได้อยู่เป็นทุก
10: แล้วไม่อยู่กันพันนี้รอดไปผมว่าเอาจะให้ปอบพลรัฐบาลชุดนี้ไปชุดไม่ก็เป็นพันนี้แล้วเราแล้วมันอยู่กันบันเพื่อยุ่งย่องไปมัดผมเลยแล้วไม่ว่าวัยรุ่นรุ่นน้อยหลังคนนะแก่ตายอ้องเราเนี่ยยังไปติดยาบ้าเฮ้ยฟังเลยจะบัวบ่ตัวผมว่ามันเข้ามาจริงมันพันเพื่อแกไม่มีคนจักนำพุทธแล้วทั้งความรู้ช่วงมันปลายนวดเพียแต่ไม่รู้พันเพื่อแกก็พลาดกันนักเลวเดี๋ยวนี้กับข้อแค่นี้เลยกับพอดีกับ
0: กับคุณลุงทวีนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะเราเจ๊ดว่ามีคนเป็นเครื่องมือของแก๊งยาเสพติดล่าสุดก็จะเป็นน้องที่เป็นแอร์นะอ่ะเราไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับผม
11: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
0: โอ้ครับสุรัตน์สร้างสั้นเชิญครับ
11: ครับสุรัตน์สร้างสั้นครับคิดทำสร้างสั้นทันสมัยเพื่อชาวสุราษฎร์ธานีที่ดีว่าครับพี่ตู่ครับ
0: ครับผม
11: คือสิ่งที่ต้องการตอนนี้จะพูดถึงการเมืองก็ต้องทำใจนะครับตามกลไกการบริหารงานที่เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็รัฐบาลเข้าไปเผื่อจัดสรรผลประโยชน์ของรัฐนะครับผลประโยชน์นั้นจะเป็นเงินจะเป็นทรัพยากรหรือจะเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจัดสรรเพื่อให้ลงตัวในวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองนั้นที่เข้าไปเผื่อบริหารจัดการอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนบริบทเด็กนะครับ
0: ครับ
11: อันนี้ซ่องผมอยากเสนอว่าวันนี้สุราษฎร์ธานีของเรามีคำหนึ่งที่น่าที่จะชูคำนี้ขึ้นก็คือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีของประเทศไทยกลุ่มสุราษฎร์สร้างสรรค์เนี่ยผมว่าจะชูคำนี้ให้ครับว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีของประเทศไทยไม่ความว่าถ้าคุณจะมาเมืองคนดีมาสุราษฎร์ธานีไม่ไหวจะเป็นประเพณีนู่นนี่นั้นวัฒนธรรมการกินอาหารและต่างๆเนี่ยถ้าได้คำนี้เป็นคำส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคสมัยนี้นะครับพี่ตู่ผมว่ามันจะฟังแล้วมันอบอุ่นฟังแล้วมันน่าท่องเที่ยวฟังแล้วมันไม่หดร้ายฝากไว้ด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีของประเทศไทยครับพี่ตู่ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับผมนะสุราษฎร์สังสรรค์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็ช่วยกันดูช่วยกันเล่วันก่อนนะครับประตูเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่นะแล้วก็ได้มีโอกาสไปใช้บริการห้องพิเศษนะครับหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับพยาบาลควรดูแลได้พูดจาน่ารักนะครับเอาใจใส่ดูแลคนป่วยเป็นอย่างดีนะแล้วก็ประตูก็ว้าวคายคนป่วยอยู่แล้วก็มันมีหน้าต่างนะครับเปิดมาออกไปเจออาคารที่กำลังจะสร้างเสร็จนะครับนะคืออาคารหลังเนี้ยหลังจากที่มีผู้รับเหมาสร้างไปโครงสร้างเสร็จไปแล้วครบชั้นทุกชั้นแล้วแล้วก็ทิ้งงานไปแล้วก็ล่าสุดเบาตู้เห็นแล้วนะครับว่าอาคารเนี้ยกลายจะแล้วเสร็จอีกไม่นานเราจะได้ใช้อาคารผู้ป่วยนอกหลังไม่กันนะครับเอาไปที่ซ้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะน้องตู้
0: ครับผมครับ
12: พี่ยากจะถามว่าไปน้องตู้สักสองสามอย่าง
0: ได้เลยครับถามมาเลย
12: ครับพ่อแม่อยู่เลี้ยงพวกเราคอยเลี้ยงรู้เป็นเด็กเลี้ยงไปใช่มั้ยต่ออ
0: ืมเป็นเพื่อครับ
12: เล็กที่ก้องเด็กอยู่โรงเรียนถูกเพื่อนใต้ตีเพื่อนใต้เอาความที่จะขยันยิ่งเป็นเยาวชนคนนี
0: ้โอ
12: ้เพื่อนใต้พี่แล้วเลย
0: ก็
12: เอาต้องเรียนที่ซ่องพี่ยากจะรู้ว่าอย่าเสพติดตั้งแต่เขาจับกันได้มาเยอะๆนั้น
0: อยู่ใน
12: ก็มีได้มาแต่ไม่เท่ามีได้เพื่อนแต่ก็
0: ห
12: มดทำไมนายกนู่นก็เท่านู
0: ่นเอาไปไ
12: ข่แต่นกเออเอาพนันพี่โทแต่มันไม่มาโทษอะไรแล้วนกตัว
0: มันยังเต็มลาเต็มบ้านเต็มเมือง
12: มันจ่ายจ่ายจ่ายแต่นกตัวถูกพนันเอาพนันพี่ว่าจ่าย
0: นะ
12: แต่มันไม่มดอะไรเล่า
0: เพราะว่าบ้านเมืองเราเจ้าหน้าที่เราไม่จริงจังจับแล้วก็ปล่อยจับปล่อยจับ
12: ลอยจับแล้ว
0: ครั้งใดไปกี่วันก็ปล่อยเราลงประหารชีวิตเลย
12: ทันทีนี่นายกันนี่น้องตู้จับได้น้องตู้เขาไปฆ่านี
0: ่นะ
12: เราเด็กพี่ทราบพี่ก็ไม่รู้เลยแล้วตอนเนี้ยกับน้องตู้ตาบ้านอาเซียนติดต้องไปในฆ่าถู
0: กแต่เราอย่าบอกว่าใครเอาไปฆ่านะเดี๋ยว
12: จ้า
0: เดี๋ยวทุกค
12: น
0: กราบ
12: จ้าจีจ้าก
0: ราบปุ้มก็เรื่องเด็กมันเป็นวัยก็เร่งอยากนะบาตูก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่ในวัยนี้แหละจะพูดอยู่เหมือนกันพูดรอได้ก็เพราะว่าบางทีก็เราอย่าไปอันกับมันมากเร่งนะเครียด บางทุกคนโดนสะพานซีสุราจะมาตายไหมพอว่ายน้ำเป็นกลับไปดีสัตว์ต่อไปกันเลยครับผมกลับไปดีครับ
13: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: เชิญเลยครับ
13: พี่โตพ่อมหลาพี่โตฟังนิดในเรื่องคดีที่ว่าอยากจะติดเนี่ยแล้วขายพี่โตวินิจฉัยแล้วถ้าพี่โตเป็นนายกเนี่ยพี่โตจะหาวิธีช่วยปลื
0: ้
13: อก็เรื่องของน้องมีหน้าดีว่าคนเฮโรอีนไปออสเตรเลียพี่โตหลังจากที่น้องก็ถูกจับปุ๊บขั้นมาติดในประเทศไทยตำรวจไทยคือว่าทุกยอดลายเรียลจับกุ้มจนว่าตอนนี้จับได้เกือบมัดต
0: ั้
13: งแต่ยังมีหรือว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ก็คือผู้ที่นำเฮโรอีนที่ว่าพักอยู่ในประเทศลาวแล้วก็เบอร์สองก็คือผู้ยิ่งที่ไปเอาเฮโรอีนจากประเทศลาวแล้วมาท่องไงต่อจากคนนั้นคนนี้จนมาถึงน้องมีนาจากคนสำรวจเจ้าจับได้เกือบมดเลยไปดูผู้ต้องหาดับซาดับฟ้าบาดับเฮโรอีนมาจริงแล้วก็ลอกให้น้องมีนาในก้นไปไม่น้องมีนานี่ไม่ได้มารวมในกระบวนนี้เลยเป็นเพียงแต่ว่าผู้ยิ้วแล้วก็โมนี่เอาวิธีการลอกเลยก็ลอกหนังมาเดียวเองอะไรการยิ้วปลามันปล่อยด้วยที่มีน้ำนักเฮโรอีนแค่100 กิโลกรัมนี่ปล่อยตรงนั้นน้องเขาก็ความวายวางใจว่าเออมอลงซุ่มเลยแล้วเปล่ามารู้ติ๊บเลยแล้วว่ามันวางแต่ไม่รู้ว่าผมนี่วางเพ้นคือว่าเอาเหตุเรื่องมาข้างในแล้วเอากระเป๋าเอาผ้าเนี่ยเย็บติ๊บให้เห็นที่ข้างในมารู้ติ๊บแล้วจะเห็นว่าเปล่าไม่มีเลยในความวายวางใจของน้องเขาเออการไม่มีเลยตรงนั้นแหละคงจะเป็นเดี๋ยวกระเป๋าเปลือยที่ว่ากว้างไปให้คนในยุคหลายทางน้องได้กาโค่นช่องเพียง 3,400 บาทถึงมันกลมมากถ้าน้องโรนั่นคือเฮโรอีนเพราะว่าลานกับน้องก็ไม่รับแต่เล็บเปิดวังมันสะเปล่าไปแล้ววันนี้ป้องฝากคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีว่าคดีออกมาวันนี้ชัดเจนแล้วว่าน้องนี่ทั่วโลกต่อผู้ต้องหาบอกแล้วว่าเขาตั้งใจลอกกันจริง
0: ๆ
13: แต่เมื่อเด็กไอ้ทั่วโลกกันนี้แล้วผมสร้างมาฝากรัฐให้เขาเอาวิธีน้อยที่จะช่วยได้มั้งตอนนี้การศึกษาว่าก็ส่งทนายไปแล้วให้สถานทูตในออสเตรเลียนี่ดูแลเด็กแต่โต๊ะของประเทศนู้นเขาเข้าคือนักกันที่เมื่อเฮโรอีนไปอย่างน้อยยี่ห้าปีเดี๋ยวก็จะตัดสิ้นซึ่งพี่กัญญาก็จะตัดสิ้นเลยว่าในความผิดหรือว่าติดคุกหรือเปล่าด้วยแต่ในขณะนี้เนี่ยไอ้พวกสถาบันทางประเทศไทยเนี่ยกำลังหาลักข้างเพื่อส่งไปให้ที่ออสเตรเลียว่าเรื่องมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นซึ่งพวกยากจะให้ท่านบ้านในข้าไปช่วยทีว่าเราตอบด้วยก็ได้เมื่อคนที่ทุกโลกถ้ารัฐไม่ช่วยนี่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะลุดออกมาได
0: ้
13: พวกยากให้รัฐบาลจ่ายตำแหน่งตรงนี้ถ้าตำแหน่งของรัฐมนตรีของประเทศไทยนี
0: ่
13: ไปข้อครับมนุษย์ก็จากรัฐบาลของออสเตรเลียว่าให้ช่วยเด็กคนนี้ดีพอเข้าทุกโลกเรารู้ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เด็กคนนี้ทุกโลกแน่น
0: อ
13: นเพื่อไม่อนาคตของเด็กเนี่ยได้ดับลงไปตรงนั้นเพื่ออนาคตของเด็กได้กลับมาดูแลเลี้ยงลูกพ่อแม่จะอยู่กับร่างโตไว
0: ้
13: ตัวฐานะต่างบ้านของงงก็ไม่ได้ดีเลยทำงานทุกวันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งเพศถ้าน้องไปโตจำคุกที่โน่นแล้วอยู่กับร่างก็ต้องมีความเดือดร้อนเมื่อจะทำได้แล้วต่อไปเรื่องเพื่อปัญญาซึ่งว่าสร้างผมใจตอนนี้หนักขายาเทียบเทียบก็วางแป้นดีเลยก็ไปดูวางแป้นจนว่าโรงนี้จับทางไม่ทันเลยว่าก็วางแป้นบรรโนบันนี้ซึ่งเมื่อนี้เราเห็นหนูชัดเจนแล้วว่าพ่อมวลว่าคุณรัฐบาลก็คุณอนุทินว่าถ้าทางช่วยเด็กคนนี้แหละช่วยได้ไม่ได้ก็ไม่เลยแต่ให้รัฐบาลช่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนยุคล่างมา
0: ต
13: ัวไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราตกโลกแล้วเมื่อรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ช่วยได้หรือไม่ได้เราก็มีกำลังใจอย่าปล่อยปละละเลยปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายของกฎหมายในประเทศโน่อันนี้ไปโต๊ะว่าไปโต๊ะประชานี้ก่อน
0: ได้ครับผมครับ
13: ครับครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากนะครับผมเราไปทักทาย FC กันนะครับปิดท้ายนะครับน้องโง่ไอโอนะครับประดารักอินแก้วนะครับพี่เบ้าปิดวิทยุคนตะทวัชชามทองครับสวัสดีครับตอนเช้านะครับสุทนเมืองชิมนะครับตกแล้วที่ทาช่างนะครับตกปล่อยๆนะครับผมที่บ้านบาตูที่ทาเพชรเมื่อกี้ก็ตกปล่อยๆเหมือนกันน้องสุริยันทิตกันนะครับผมแล้วก็สิงห้าเกตเพชรนะครับแล้วก็มีดุษฎีนาแก้วสวัสดีครับ เกษตรจังหวัดน่านนะครับส่งซ่านน้องเขาครับก็คือเหตุการณ์ที่มีการโทรมเด็กนะเสียชีวิตคุณหมอนงนะครับบอกว่าฟังยุที่ชัยยานะครับนี่ทำไม่ต้องเพศนะครับนะช่วงเวลาคงอสมทเพื่อชุมชนนะครับสไตล์พันพลื้มมังกับเบาตู้นะครับนะเราก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับผมมีเวลาประชาสัมพันธ์กันตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับที่จะบอกกล่าวกันนะครับกิจกรรมดีๆนะครับหลายๆทีหลายๆแห่งนะครับนะเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังมีอะไรที่อยากจะให้รายการเราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะก็ยินดีนะครับผมก็ FC บางท่านอาจจะไม่ได้มาขี่มาเร่ยอย่างพิจิตรถาทงเมยนะครับนะเก่งไปทำเก่งไปนะครับนะกวาง FM รอยส่งไปนะก็ขอบคุณมากๆนะครับนะเราก็ได้กำลังใจจากหลายๆโซนหลายๆคนวันก่อนทั้งอยู่นาไดมอนด์นะนาไดมอนด์จะไปที่ลังโซนนะครับ FC ก็มาทักว่าเอาเบาตู้ FC นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเจอตรงนั้นก็ทักทายกันได้นะครับบาตูอาจจะจำหน้าทานไม่ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเจอแล้วก็ทักทายกันนะครับนะทักทายกันเอาวันนี้เวลาเม็ดแล้วครับเวลาเม็ดเวลาต่อเช้าก็ค่อยมาจวนกันเรานะครับนะกับเรื่องราวข้าวสั้นในบ้านเรากันนะครับผมครับวันนี้น้องนุ่มบาตูลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่ากทม.เผยเพิ่งตรวจโรงเบียร์เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนแต่สภาพจริงเปลี่ยนแปลงไปสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรเบอร์โทร0817341298ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชนอกจากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบร้านเข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่สภาพจริงกลับเปลี่ยนแปลงไปพบตั้งโต๊ะขวางทางออกการขออนุญาตร้านเป็นแบบกึ่งบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงเหตุไม่อยู่ในโซนนิ่งส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเบื้องต้น10รายคือนางสาวนหทัยสัจจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปจโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาและชายสัญชาติลาวนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขด้านผอ.สปภ.กทม.เผยเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวไม่พบการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีการใช้ระบบดับไฟอัตโนมัตินายสุริยะชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เปิดเผยกับรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยไม่พบการใช้ถังดับเพลิงไม่มีระบบดับไฟอัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบว่าไฟป้ายหนีไฟทำงานหรือไม่สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เวทีขณะที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะที่สน.พหลโยธินแจ้งญาติผู้เสียชีวิตติดต่อคนหายทรัพย์สินสูญหายจากเหตุซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์063-401-1355ตลอด24ชั่วโมงพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สีโสมสวลีประดับเกล้าชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: BioPharm

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
8: Good day morning playing hit feel day ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning. Bye.

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: เคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆจุดด่างดำนิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ดูแลแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นคือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ปลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้ยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงคุณผู้ฟังทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้ซิต้าเขามีโปรสินค้าพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยนะคะหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยค่ะเพราะรองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะปังช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันเราสามารถหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวได้เลยค่ะโปรช่วงนี้คือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นจากราคาปกติอยู่ที่78บาทนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นค่ะอย่าพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังใครอยากมีผิวหน้าที่ใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้า
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้มะเร็งต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเหมือนเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นการทำงานด้วยความสดชื่นสดใสสบายอกสบายใจเพราะว่าหลายท่านได้หยุดพักผ่อนกันไปเสาร์อาทิตย์2วันที่ผ่านมาก็มีความสุขกันดีมีความสบายใจเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราไม่ใช่เครื่องจักรนะทำงานก็ต้องมีการหยุดการพักผ่อนกันบ้างหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรก็ต้องยังคงพักผ่อนกันอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่พักผ่อนให้ร่างกายของเราได้มีพลังที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่สำหรับวันนี้กันต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะและน้องอ้อยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะกับการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มหลงไหลคลั่งไคล้เราได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปถึงเกาหลีไม่ต้องไปฉีดโบไม่ต้องไปเติมไขมันนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายจิปาถะที่สาวๆทั้งหลายจะสรรหามาเพื่อความสวยความสาวของเรานะคะแต่เคล็ดลับดีๆที่น้องอ้อยจะบอกก็คือการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายด้วยความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองค่ะว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราอย่างแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองว่าเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วแป้งเย็นเภสัชของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยเป็นความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันให้คุณได้พิสูจน์ในเรื่องของความ

อมกันแล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันทุกที่เลยนะคะกับแป้งเย็นเพศัตของเรากลิ่นหอมยั่วๆจะไม่ว่ากลิ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะหอมยั่วใจกันทุกสีทุกกลิ่นนั่นก็คือ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีชมพูค่ะกลิ่นมาดามจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆ นั่นเองค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองเขาว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนเรียกหาเราทั้งวันที่รักที่รักทั้งวันเลยโอ้โหยิ่งปีจะได้มีโมเมนต์ที่หวานแหววกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตมาใช้กันรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปด้วยให้เขาได้รู้จักแป้งเย็นเพศัตกันแล้วก็ใช้กันซื้อมาติดบ้านกันไว้ทุกๆบ้านรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ผู้หญิงตัวหอมหอมนะคะผิวใสๆใจผมจะละลายโอ้โหใครอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างคะรีบเลยค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันแล้วก็อย่าลืมใช้สบู่เภสัชของเราด้วยเพราะว่าจะได้มีผิวกายที่หอมสะอาดสดชื่นแบบทั่วร่างกันเลยทีเดียวที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ก็คอนเฟิร์มยืนยันได้เลยว่าไม่เกินจริงอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นคนที่เคยซื้อมาใช้แล้วบอกได้เลยค่ะว่าหอมติดผิวมากๆเลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วสาวๆคนไหนอยากจะทำความสะอาดทั่วร่างหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆก็แล้วแต่บางครั้งเรามีภารกิจหน้าที่นอกบ้านนะคะทำงานนอกบ้านเหงื่อออกเยอะหรือบางทีไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรต่างๆผิวของเราก็ต้องการความสะอาดที่สดชื่นอย่างแน่นอนฉะนั้นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรารับรองค่ะว่าทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้ทั่วร่างอย่างหมดจดไม่ว่าคุณจะล้างหน้าจะถูตัวทุกซอกทุกซอยค่ะสบู่เภสัชของเราทำความสะอาดได้ทั่วร่างอย่างแน่นอนแล้วผิวจะหอมผิวจะสะอาดผิวจะสดชื่นใช้ได้บ่อยแค่ไหนผิวพรรณของคุณก็จะไม่แห้งตึงอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายท่านแอบกังวลว่าเออเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำความสะอาดผิวของเราถ้าหากว่าใช้บ่อยๆกลัวว่าผิวจะแห้งผิวจะตึงผิวจะขาดความชุ่มชื้นไม่ต้องกังวลค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราใช้บ่อยแค่ไหนก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของคุณก็จะมีความสว่างกระจ่างใสดูออร่าแบบช่ำๆยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณได้อีกด้วยใช้ได้ทั่วร่างไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าถูตัวหรืออะไรก็แล้วแต่รับรองสะอาดหมดจดอย่างแน่นอน2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียว Rice Milk ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วง Mix Berry ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแนะนำให้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรามีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะบอกได้เลยว่ายั่วทุกสีทุกกลิ่นอย่างแน่นอนสาวๆคนไหนอยากจะมีความสวยอยากจะมีความเซ็กซี่นะคะเพิ่มเสน่ห์ยั่วยั่วให้กับคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะต้องใช้แป้งเย็นเพสัตของเราเพราะว่ายั่วยวนใจขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหอันนี้แบบว่ามีความน่ารักนะคะหลายๆคนใช้แล้วเซ็กซี่ยั่วยวนใจหนุ่มๆไม่ต้องไปทำสวยอย่างที่น้องอ๋อยบอกนะคะไม่ต้องไปทำสัญญกรรมอะไรเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพสัตของเราอยู่หมัดแน่นอนค่ะหนุ่มๆไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตของเราย้ำกันเลยค่ะรีบต้องไปหาซื้อกันนะคะช้ากันเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามค่ะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะน้องอ๋อยใช้สีเขียวนี่เลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆฉะนั้นหนุ่มๆทั้งหลายนะคะอยากให้คุณสาวๆหรือว่าคนที่คุณรักใช้สีอะไรก็ซื้อมาให้เขาใช้เลยหรือสาวๆทั้งหลายอยากจะให้หนุ่มๆแบบว่าหลงไหลในมนต์เสน่ห์ชอบสีไหนกลิ่นไหนก็ซื้อมาทั้ง3สี3กลิ่นเลยมาดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะมีความหอมยั่วๆได้มากกว่ากันนะคะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการด้วยอย่าลืมนะคะรักใครชอบใครแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปกับแป้งเย็นเพสัตของเราความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่ของเรานะคะเวลาหมดแล้วจากลาการขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการเลือกเพลงนี้ให้เป็นพิเศษสำหรับในห้างหัสนัยของเราด้วยกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยค่ะปริศนาณตันหยงลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัชชาติรายงานนายกยอดเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว27รายชี้บนเพดานมีโฟมทำให้ไฟไปเร็วมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารไอราวัตรพัฒนาเวลา 8:55 นาทีเพื่อเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงนายชัชชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนายชัชชาติว่ามันเป็นโฟมด้านบนซึ่งนายชัชชาติตอบว่าใช่ไฟไปเร็วมากด้านกทม.ตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้อำนวยการเขตจตุจักร0817341298ขณะนี้มีผู้ติดต่อมาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้นายชัชชาติได้กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีประชาชนให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ2จุดคือ MRT พหลโยธินประตู4ซึ่งเชื่อว่าจะมีญาติพี่น้องจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าญาติตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บ22คนบางคนใส่ท่อพูดไม่ได้สำหรับอุปสรรคของเหตุการณ์นี้คือสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายเหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนบริเวณหน้าเวทีไฟลามจากเพดานอย่างรวดเร็วมีควันเยอะสำหรับทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของควันที่รุนแรงจนหลายคนหมดสติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตของกรุงเทพหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าโดยปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในสถานที่ประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยขณะที่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Reback รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ท้องฟ้าค่ะรักคุณเท่าฟ้าบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ3-4วันที่ผ่านมาสุราษฎร์ร้อนมากเมื่อวานกลางวันก็ร้อนมากๆเลยแต่เมื่อคืนตอนกี่โมงไม่รู้ฝนตกค่ะมารู้สึกตัวแบบใกล้รุ่งก็อุ๊ยได้ยินเสียงฝนเหมือนจะรู้สึกดีว่าคลายร้อนสักหน่อยแต่พอสักประมาณ7:30นะคะฝนหยุดแล้วก็รู้สึกร้อนเหมือนเดิมตอนตื่นถนนเปียกนะอาบน้ำแต่งตัวมาทำงานเสร็จถนนแห้งเฉยเลยเท้าฟ้านะคะเพลงนี้เปเปอร์ค่ะก่อนหน้านั้นเขียนไข่แล้ววานิชนะคะเฮ้ยทำไมดีเจความจำสั้นอย่างเงี้ย

0: วาไรตี้ออนเรดิโอค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งเวลาดีๆของเราก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันแล้วก็วันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะก็จะเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมกันอีกแล้ววันนี้ค่ะ13กรกฎาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะพระองค์ท่านทรงประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ค่ะณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงแรกพบกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆมาฝากนะคะขอกำลังใจขอพลังเสียงของ FC อสมท. หน่อยได้ไหมเอ่ยกดกระดิ่งเรียกซับเรียกแขกก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันM-Cord Connectค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางแอปฟ้านะคะสมท.สุราษฎร์ธานีน้องต้นน้ำส่งหัวใจมาให้ตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณครับน้องภูมิด้วยสวัสดีนะคะขอเป็นเพลงหนุ่มน้อยของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์มาพี่ติ๊กส้มคนสวยสวัสดีจ้าอยากฟังรักจังเหมือนเดิมสวัสดีพี่อดานช้างค่ะขอเป็นเพลงขอเวลาสร้างตัวของเดอะพ็อกเหรอคะสวัสดีน้องต้นน้ำขอเป็นความทรงจำของพี่แอมสวรักษ์มาใช่มาอยากฟังซอมบี้เวอร์ชันของอีกาดำพี่อมขอเป็นเพลงมานะเดี๋ยวนะมานะขอเพลงมานะของคุณะเอวีรูมเหรอคะก็พอยังไม่เคยฟังเพลงนี้เลย เดี๋ยวจัดให้พี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะพี่เดือนมาพร้อมกับตาวนเลยนะคะตาวนมะพร้าวถอดเสื้อรายงานตัวสวัสดีจ้า สวัสดีทางต่อของกระเพราด้วยนะคะขึ้นไลน์แล้ววันนี้สวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆคนเลยค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะสำหรับน้องต้นน้ำนะคะทางต่อด้วยพี่หนุ่มดอนเรียบด้วยสวัสดีจ้ะพี่วีสุขนะคะพี่เอกนะคะประชาชนคนของพระราชาบอกว่าไม่ยิ้มเลยจริงเหรอมันยิ้มไม่ค่อยออกไอพี่เช้านี้อ่ะคือในหัวเนี่ยในหัวมีแต่ข่าวทั้งนั้นเลยมีแต่ข่าวที่อยากจะแบบมาคุยกันก็เลยยิ้มไม่ค่อยออกอ่ะมันเป็นข่าวเศร้าอ่ะดีเจก็ไปเรื่อยๆสวัสดีพี่ฝันมีชีวิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยลักแกงสวัสดีจ้านะคะรันคิวมืออาชีพต้องพี่ยุ้ยลักแกงเลยสวัสดีโอ้อยู่ร้านกาแฟอุ้ยน่าอิจฉาขอเพลงหนุ่มน้อยมอบให้ไว้กับอะไรน้องมอสด้วยโอเคค่ะน้องภูมิสวัสดีพี่สมภพนะคะจากลาดหลามสวัสดีครับขอเพลงคำถามของ Body Slam คำถาม Body Slam โอเคสวัสดีพี่โอด้วยนะคะพี่โอธาราพี่เดชนะคะพี่เดชจากนาสารสวัสดีจ้า
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: รู้สึกคอแห้งจังเลยฝนตกคอแห้งเกี่ยวกันไหมหรือไม่ได้กินกาแฟเมื่อเช้ากินโอวัลตินมา1แก้วอ่ะไม่ได้กินกาแฟสวัสดีพี่ติ่งด้วยนะคะพี่ติ่งดับเพลิงมอร์นิ่งค่ะพี่ติ่งสบายดีนะโอ้เช้าวันนี้มีแต่ข่าวที่แบบไม่ดีนะคะมีแต่ข่าวที่ไม่ดีก็คือเมื่อคืนเนี่ยกระเพราหลับไวนิดนึงก็เลยไม่ได้ดูข่าวปกติแล้วก็จะ5ทุ่มนี้น่าจะยังแบบยังไม่นอนแต่ก็เมื่อคืนนอนไวมากง่วงก็พอมาตื่นเช้าปุ๊บก่อนที่จะทำภารกิจก็หยิบโทรศัพท์มาอัปเดตข่าวสารก่อนก็คงเป็นเหมือนกับทุกคนนะคะหยิบโทรศัพท์มาอัปเดตข่าวสารก่อนแป๊บนึงก็เจอข่าวแบบข่าวเศร้านะคะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรม

รรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะของบ้านเราเหตุเกิดที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่5แยกลาดพร้าวเลยบริเวณลาดพร้าวซอย1นะคะใกล้ๆกับศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ที่กรุงเทพมหานครตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่กระเพราคุ้นชินดีนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่บริเวณย่านนั้นก็นานพอสมควรตอนที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็หลังๆมาก็มีโอกาสได้ไปยูเนียนมอลล์บ่อยๆเวลาขึ้นกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นกับย่านนี้พอสมควรนะคะก็เป็นโรงเบียร์ที่มีการขออนุญาตในรูปแบบของเป็นร้านที่ขายอาหารแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะไม่ได้ขออนุญาตเป็นแบบผับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นร้านอาหารแต่ก็คือกึ่งๆแหละเป็นกึ่งผับนะคะก็มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีสดอะไรแบบนี้ค่ะก็มีคนมาเที่ยวเยอะเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยเป็นย่านที่มีมหาวิทยาลัยนะคะเยอะเหมือนกันนะคะหลายที่เลยแล้วก็แต่ว่าถือว่ายังจะว่าโชคดีมันก็ไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ก็คือมันดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันศุกร์คือวันเสาร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นคือวันศุกร์คือวันเสาร์เนี่ยคือแบบคนจะมาเที่ยวเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วก็เหตุเกิดคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้ก็คนก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แน่นเหมือนกับคืนวันศุกร์คือวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะก็มีการแบบมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นะคะน้องคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็คือเขาบอกเขาไปเที่ยวกับพี่สาวไปเที่ยวกับพี่สาวแล้วก็สักประมาณสัก5 ทุ่มกว่าก็เริ่มที่จะได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นเป็นกลิ่นก๊าซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่สาวเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนอะไรเงี้ยขอตัวไปเข้าห้องน้ำเขาบอกว่าณตอนนั้นน่ะช่วงที่กำลังใกล้จะเกิดเหตุเนี่ยคนก็ประมาณสักเกือบ100 คนเหมือนกับคนก็ทยอยเข้าร้านมาเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนผับเนี่ยเวลายิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะใช่ไหมคะเหมือนคนทยอยเข้าร้านมาเรื่อยๆก็เกือบสัก100 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วสักพักนึงค่ะสัก10 นาทีหลังจากที่ได้กลิ่นเนี่ยแล้วก็ควันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะฟุ้งล่องลอยอยู่ในร้านนะคะเขาก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาโดยที่พี่สาวอ่ะก็ยังอยู่ในห้องน้ำก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ทราบแต่ก็ไปแจ้งเหตุคนหายไว้แล้วนะคะก็พบแต่กระเป๋าแล้วก็สิ่งของของพี่สาวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็หยิบออกมากองไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาเองเขารอดโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนพี่สาวก็ไปเข้าห้องน้ำตอนที่มันเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้มีการอัปเดตล่าสุดมาเมื่อช่วงเช้านะคะก็ตามที่คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวกันก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ทราบแน่นอนเนี่ยประมาณ27 คนนะคะ27 คนแล้วก็มีเป็นเคสที่เป็นสีแดงเนี่ยอีก20 กว่าคนแล้วก็มีที่แบบได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะอีกเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในบ้านเราได้ย้อนกลับไปตอนนั้นเนาะซานติก้านะคะก็เป็นผับตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นคืนปีใหม่นะคะคืนปีใหม่แล้วก็มีหลังซานติก้าอีก1 ที่แล้วก็มาที่นี่นะคะโรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะที่5 แยกลาดพร้าวค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกๆคนเลยนะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีทั้งที่ทราบชื่อแล้วก็ยังไม่ทราบชื่ออีกเยอะแยะมากมายค่ะเนื่องจากต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรก่อนนะคะต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะใกล้เวลาเที่ยงคืนค่ะประมาณ5 ทุ่ม 57 นาทีประมาณนั้นนะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ค่ะก็เกือบเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ร่วมกันฉีดน้ำดับไฟนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะหลังจากที่เพลิงสงบจริงๆก็ใช้เวลาดับเพลิงไม่นานนะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุตอน5 ทุ่ม 57 นาทีหลังจากนั้นก็มีการประสานทีมงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยก็
็ใช้เวลา

0: สักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะในการดับเพลิงเพลิงก็สงบประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะเพลิงสงบค่ะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ไฟเนี่ยมันโหมกระหน่ำเลยถ้าทุกคนได้เห็นคลิปวิดีโอว่าไฟมันแรงมากๆเลยนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยเนื้อที่ตรงนี้นะคะจากการที่มีการสัมภาษณ์ผอ.เขตจตุจักรเนี่ยก็เนื้อที่ของร้านเนี่ยประมาณ100กว่าตารางวาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการดับเพลิงเพลิงก็สงบค่ะหลังจากที่เพลิงสงบเนี่ยก็มีการตรวจสอบพื้นที่นะคะณขณะนั้นก็มียอดผู้เสียชีวิตที่ทราบแน่นอนก็คือ27รายเป็นชาย9รายแล้วก็เป็นหญิง18รายค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดณตอนนี้ว่ามียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มหรือเปล่านะคะก็เป็นอุทาหรณ์จริงๆเนาะหลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่าประตูหนีไฟอะไรเป็นยังไงนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเศร้ามากๆเลยสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อีกหนึ่งเรื่องอุ้ยเวลาไปแล้วอะเวลาไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปอัปเดตราคาทองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอัปเดตราคาทองกับพี่ยุ้ยสักครู่หนึ่งค่ะ

0: Global Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: พี่ยุ้ยติดภารกิจนะคะไม่สะดวกเข้าสายค่ะช่วงนี้พี่ยุ้ยมีภารกิจหลายด้านนิดนึงนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวก็พออัปเดตราคาทองนะคะเดี๋ยวดูราคาทองเช้าวันนี้นิดนึงค่ะพอดีห้างทองแม่มารีส่งอัปเดตมาให้แล้วนะคะสักครู่นึงจ้ะ TikTok TikTok TikTok นั่นมึงนะคะราคาทองเช้าวันนี้ค่ะมีการปรับลดลงมาอีกแล้วนะคะลดลงมา550บาทราคาปรับตัวลงมา550บาทค่ะลูกค้าจะขายนะคะกับราคาทองคำแท่งภาคใต้ 64,233 บาทลูกค้าจะซื้อ 64,353 บาทค่ะราคาก็โอเคอยู่นะยังไม่ได้หนีห่างจากสัปดาห์ที่แล้วมากมายราคาทองเช้านี้ครั้งแรกของการเปิดตลาดนะคะลดลงมา550บาทค่ะ 64,000 กว่าบาทนะคะซื้อขายเพราะฉะนั้นลูกค้าขาราคานี้นะเหมือนกับสัปดาห์ก่อนๆที่พี่ยุ้ยได้ให้คำแนะนำกันเอาไว้นะคะว่าอยากจะแนะนำนักลงทุนก็คือซื้อขายทำกำไรระยะสั้นก่อนในช่วงนี้ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะราคาทองลงก็ซื้อทยอยเก็บได้พอราคามันดีดขึ้นก็สามารถขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนแล้วก็ฝากนะคะสำหรับผู้ฟังที่สนใจการลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์ที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกนะคะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนแต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราจะมีความเสี่ยงน้อยลงถ้าเรามีกูรูที่ดีคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆก่อนการลงทุนนะคะทุกครั้งก็จะทำให้เราแม่นยำมากยิ่งขึ้นการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ค่ะเราเปิดอบรมออนไลน์ให้ฟรีให้กับผู้ที่สนใจฟรีย้ำว่าฟรีนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและสามารถเลือกช่วงเวลาในการอบรมได้ด้วยสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารสแกน QR Code ลงทะเบียนสำรองจองสิทธิ์กันได้เลยนะคะที่หน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้หรือจะเป็นหน้าแอปฟ้าของห้างทองแม่มาลีค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางโทรสอบถามข้อมูลนี้นะคะที่077-206-900ได้เลยค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึก

0: มหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงที่2นะคะพี่นพมาศสวัสดีค่ะนะคะสบายดีนะคะคุณพี่ค่ะพี่วัฒนพงศ์สบายดีนะจ๊ะขอบคุณนะคะเช้าวันนี้แวะมาทักทายกันฟังทางวิทยุโพสต์สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีโอเคได้เลยค่ะพี่นะคะทางวิทยุชัดเจนชัดแจ๋วได้ยินถึงเสียงหัวใจดีเจเลยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณ FC ทางตอทุกคนเลยบอกว่าน้องปอนด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่กรเซอร์วิสค่ะอยากฟังเพลงกระสางเธอนะคะของเจนัชกรขอเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะคะทำไมจะมาดูแลแทนเหรอ ไฟลุกไม่ถึง10ข่าวใหม่เลยใช่ค่ะพี่ฝนไม่พี่เจริญวะพ่อไม่เถียวเพราะไร่ร้านเล่าวะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะคะแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายอย่างเพราะว่าร้านที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเป็นร้านแบบบันเทิงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะต้องมีตัวเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกโฟมพวกอะไรที่มันเป็นหุ้มผนังเก็บเสียงตัวซับตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นชนวนติดไฟได้ดีมากๆนะคะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในลักษณะที่เป็นร้านแบบเนี้ยไฟถึงมันลุกโหมไวมากๆเพราะว่าเชื้อเพลิงมันเยอะมากนะคะเชื้อเพลิงมันเยอะมากขอเพลงโดยสวัสดิภาพช้างคล้องสวัสดีค่ะนายช้างรักเดียสวัสดีครับทางหนีไฟมีแต่ว่าล็อกไว้พอเกิดเหตุทำไม่ทันสวัสดีคุณโอบางพีด้วยนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆค่ะใครจะวิ่งไปคว้ากุญแจไปขายวีแต่วิ่งเอาตัวรอดกันหมดโอ้ใช่คือข่าวมันออกมาแบบนั้นแหละข่าวมันออกมาว่าทางหนีไฟอ่ะมันมีเพราะว่าจากการที่แบบผอ.สำนักเขตจตุจักรเข้าไปตรวจสอบล่าสุดที่ร้านเนี้ยเมื่อช่วงเมษาในช่วงสงกรานต์เขาบอกว่าทางหนีไฟก็มีหลายทางนะแต่ก็เหมือนกับมันมีข่าวออกมาตามที่ทุกคนได้เห็นแหละแล้วก็ได้เห็นได้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าทางหนีไฟมีแต่คือเหมือนเขาล็อกไว้เพื่อที่จะป้องกันลูกค้าที่แบบเชิดไม่จ่ายตังค์แล้วก็ออกทางหนีไฟ

ไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบังคับให้ประมาณว่าใช้ทางเข้าทางออกอะทางเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเนี่ยหนีไม่จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ทางร้านเองเขาก็ไม่คิดหรอกเนาะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเราล่วงหน้าทุกอย่างมันก็คงเหตุการณ์แบบนี้มันก็คงแบบไม่เกิดขึ้นหรือว่าคงไม่มีแบบเสียชีวิตกันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่เล็กเกาะลอยสวัสดีค่ะพี่กล้องตลาดผู้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๋องวัดป่าด้วยนะคะคุณหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณบอยด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงดีกว่าเนาะงานเก่าๆนะคะจากพี่แอมสวรักษ์ค่ะความทรงจำ

0: ก่าจากพี่แอมสวรักษ์ค่ะกับความทรงจำนะคะเป็นเพลงที่เพราะอีกเพลงนึงนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่แนะนำมาสำหรับเพลงนี้ช่วงนี้ค่ะอยู่กับโตโยต้าทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับอะไรบ้างคะโอ้โหค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเศรษฐกิจผันผวนหนักแล้วก็งานหนักที่รออยู่เยอะเลยแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนค่ะคุณผู้ฟังไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ค่ะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ด้วยนะในทุกรุ่นเลยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนค่ะไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่และต่อให้ต้องเจ กับอะไรอะไรก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเข้าโค้งก็ติดหนึบเลยให้ทุกคนได้มั่นใจทุกการเดินทางค่ะเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วยังคะพร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วนะคะก็จัดเลยค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษให้กับคุณเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่สุสาครด้วยนะคะฟาร์มหมูไปหมดเลยวันนี้วายตกมังไรมังนะคะตกมังไรมังนะคะพี่สุสาครมาดูข้าวไฟมาแล้วนะสงสารมากๆเลยพี่แอนอนุพงศ์จากนครศรีด้วยสวัสดีค่ะพี่เดินข้อเป็นลูกสาวเซตที่2026นะคะรอฟังจมูกหน้าได้เลยค่ะพี่เอสหมดคนทรายทางต่อต้อนะคะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ข่าวเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเขาลงไปคุยหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็คือผู้ดูแลร้านนี้ค่ะร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติที่ป้ายเหนือเวทีโดยช่วงแรกเนี่ยไฟจากป้ายมันดับลงหลังจากนั้นก็มันมีกลุ่มควันลอยขึ้นเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นเพียง5วินาทีเปลวเพลิงก็ลุกโชนอย่างรวดเร็วคนในร้านไม่มีเวลาตั้งตัวเลยนะคะตอนนั้นก็มีคนในร้านประมาณ200คนนะคะอันนี้คือผู้ดูแลร้านบอกพอเจอเปลวเพลิงพุ่งก็แตกตื่นเลยต่างคนก็ต่างวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลเลยส่วนใหญ่ก็เลือกหนีไปทางด้านหน้าของอาคารก็คือทางเข้าออกแล้วค่ะส่วนตัวเองเนี่ยก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเช่นกันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโชคดีมากเพราะว่าออกจากอาคารก็กลับเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าด้านในอีกโดยเฉพาะคนที่ถูกไฟลวกจนเสื้อผ้าไหม้นะคะระบบความปลอดภัยในร้านเขาบอกว่าไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารแต่มีการติดตั้งป้ายไฟทางหนีไฟแล้วก็มีทางออกรวม4จุดรวมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในร้านก็คือถังดับเพลิงค่ะนะคะถังดับเพลิงนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ผู้ดูแลร้านผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์น่ะมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะแล้วก็ไฟแบบติดอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าชนวนก่อการแบบชนวนที่ติดไฟมันเยอะมากนะคะพวกร้านแบบนี้ตามที่ทุกคนทราบแล้วค่ะเอาว่าเหตุการณ์นี้สร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงขอแสดงความเสียใจนะคะกับเคสของน้องมอสนะคะน้องเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีชั้นปีที่1ปวช.เป็นเด็กพนมนะคะอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องชาวสุราษฎร์เสียขวัญแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะคะกับคนรอบข้างหรือว่ากับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่นะคะที่รอน้องกลับบ้านทุกวันศุกร์ค่ะวันหยุดนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะส่งเพลงเก่าๆนะคะของ The Fox ค่ะขอเวลาสร้างตัว

0: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
2: ซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะโปรดีนะคะเยอะแยะมากมายเลยทุกรุ่นเลยค่ะดาวน้อยผ่อนสบายนะคะออกรถกันง่ายๆกับเราใช้แบบประชาชนไปเดียวค่ะไม่ต้องมีคนค้ำด้วยอยู่ตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ส่วนรถของแถมเยอะแยะมากมายนะคะแวะมาที่ซูเปอร์กิจค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็แล้วแต่รวมถึงรถไฟฟ้า 100% ก็มีจำหน่ายแล้วเหมือนกันนะคะกับ Honda UC 3ค่ะทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านจองที่ไหนก็ได้ออกรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะหรือจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรนะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากซูเปอร์กิจมอเตอร์ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะทุกช่องทางเลยช่วงนี้เพลงนี้กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเนเน่เลยที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะตอนนี้คลิปของน้องเนเน่นะปาเข้าไปร้อยกว่าล้านวิวแล้วจ้ะสร้างแบบปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงบ้านเราอีกแล้วนะคะสำหรับน้องเนเน่

เป็นร็อกสตาร์นะคะซัมบี้ค่ะเพลงนี้ที่น้องเนเน่พาไปสร้างชื่อเสียงนะบนเวทีระดับโลกค่ะในเวอร์ชันของหน้ากากอีกาดำนะคะตามคำแนะนำของชัยมานมาปิดท้ายกับเพลงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าจ้ะ

0: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้บาดเจ็บ63คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกระจายรักษาใน16โรงพยาบาลศูนย์วิทยุพระรามสรุปข้อมูลล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว1พื้นที่เขตจตุจักรเมื่อเวลา 23:57 นาทีที่ผ่านมาว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนเป็นเพศชาย21คนหญิง26คนไม่ทราบเพศ16คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4คนโรงขออภัยค่ะโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จำนวน2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนและมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นเพศชาย9คนหญิง18คนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเน้นย้ำสถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในกทม.ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
2: กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27รายในกรุงเทพในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่าโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่ภายในน้อยมากจะมีเฉพาะบาร์สถานที่นั่งดื่มเบาๆหรือคาราโอเกะซึ่งอยู่ภายในโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนักสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับสมาชิกของสมาคมโรงแรมก็คือขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟถังดับเพลิงและอื่นๆตามข้อกฎหมายเมื่อสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นห้องกระจกที่สามารถทุบออกได้ในกรณีเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐควรจะมีการอัปเดตเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างเช่นสถานบันเทิงบางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งการเปิดสถานบันเทิงจึงต้องขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ก็จะส่งผลกระทบอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอัปเดตเขตโซนนิ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองควรจะมีจิตสำนึกในการ

0: ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทางหนีไฟไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือติดล็อกเอาไว้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยออกหมายจับคดี Forex วันนี้ภาวุฒิดลด้วยพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดี Forex วันนี้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหากศาลอนุมัติจะดำเนินการจับกุมได้และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสอบปากคำส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการสอบสวนคดีหัวสวDSI ส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วและอัยการส่งสำนวนกลับมาหากมีการสั่งการอะไรจะดำเนินการไปตามกรอบส่วนที่มีข้อสงสัยและสังเกตมีการส่งชื่อดำเนินคดีน้อยไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าเมื่อพยานหลักฐานไปถึงแค่นี้ก็ต้องส่งชื่อแค่นี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าปลดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าปลดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟม

0: ังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ียงหวานๆของพี่ฝนนะเพลงนี้เพราะมากเลยจังหวะทำนองเคลิ้มแอบรักเขาค่ะพี่ฝนธนสุนทรเพลงนี้ขอบคุณนะคะพี่ประเสริฐค่ะจากระนองด้วยรับฟังมาจากอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะพี่ประเสริฐว่าฝนตกมากเลยจ้าที่ระนองแบบชุ่มฉ่ำมากตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วก็อะไรนะมาเช้าวันนี้ก็เบาบางลงแล้วเหมือนกับสุราษฎร์เลยเมื่อคืนก็ฝนตกเหมือนกัน

ให้ฝนตกบ้างอะไรบ้างนะคะพี่แต่ว่าเวลาช่วงทำงานก็ให้ฝนหยุดก่อนตกกลางคืนได้ตกกลางคืนได้เพลงนี้แอบรักเขานะคะเพราะมากส่วนเพลงแรกจริงๆแล้วตั้งใจจะเข้ามาตั้งแต่เพลงแรก

น้องเป็นชาวอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกับเหตุการณ์ที่ถูกเพื่อนเนี่ยชั้นปวช.เนี่ยลวงไปที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งนะคะของเพื่อนเนี่ยแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายนะคะจนน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสและมาเสียชีวิตเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในวันเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้ถือว่าสร้างความสลดใจนะคะให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกับความหวังของพ่อแม่นะคะที่ส่งลูกมาเรียนแล้วก็น้องเพิ่งจะเข้ามาเรียนได้ประมาณ4เดือนนะคะ8สัปดาห์นะคะจากคำให้การของคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าน้องมาเรียนที่เทคนิคเนี่ยประมาณ8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมมานะคะแล้วมาเรียนชั้นปวช.1ค่ะสาขาช่างเชื่อมนะคะแล้วเนี่ยประมาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือจากคำบอกเล่านะคะของเพื่อนในกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าแค่หมั่นไส้นะคะแค่หมั่นไส้ว่าน้องเนี่ยประมาณว่าอายุอ่อนกว่าแล้วมาเรียนชั้นเดียวกันนะคะมาเรียนชั้นเดียวกันกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำร้ายน้องเนี่ยค่ะแล้วทำนองว่าไม่เคารพรุ่นพี่อะไรทำนองนั้นแหละก็เลยลวงมาเพื่อที่จะสั่งสอนไม่ได้หวังจะเอาให้ตายถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หวังจะเอาชีวิตน้องหรือว่าไม่ได้หวังจะให้น้องเสียชีวิตนะคะแค่จะเรียกมาสั่งสอนแต่ก็ไม่รู้สั่งสอนประเภทไหนเหมือนกันนะคะทำให้น้องถึงกับเสียชีวิตเลยแล้วก็ร่างกายบาดแผลภายนอกตามขาตามแขนอะไรก็ไม่ได้มีนะคะคุณแม่บอกแล้วก็หนักๆเลยก็คือที่ศีรษะนะคะเพราะว่าตอนที่โรงพยาบาลโทรแจ้งคุณแม่เนี่ยก็คือตอนนั้นหน้าปูดบวมแล้วก็มีการเอ็กซเรย์สมองนะคะสรุปว่าแล้วก็มีแผลที่คิ้วสรุปว่ามีเลือดคลั่งในสมองเยอะมากๆเลยนะคะน้องเนี่ยระหว่างที่เพื่อนพามาส่งที่โรงพยาบาลตามที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปเนี่ยค่ะที่กล้องวงจรปิดของหน้ารถคันนึงเนี่ยแล้วก็ที่หน้าแถวๆบริเวณห้องเช่าด้วยก็คือมีคนขับแล้วก็เอาน้องนั่งตรงกลางมาแล้วก็มีคนนั่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาส่งโรงพยาบาลโดยที่บอกกับพยาบาลว่าบอกหมอว่าเพื่อเป็นลมนะคะพอมาส่งเสร็จก็ไปเลยแล้วก็เอารถน้องมาจอดทิ้งไว้ใต้สะพานลอยอีกคนนึงคนขับเป็นเพื่อนมารับส่วนอีกคนนึงที่นั่งประคองน้องหลังน้องมาข้างหลังเนี่ยก็กลับรถตุ๊กๆนะคะแล้วก็แยกกันโดยที่ไม่ได้ไปนั่งดูเพื่อนหรือว่าอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งคุณแม่ว่าใช่คุณแม่ของเด็กชายของนายนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าใช่บอกว่าตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะตอนที่พาน้องมาส่งเนี่ยก็คือน้องชีพจรไม่มีแล้วแต่คุณหมอก็ช่วยกันปั๊มหัวใจจนน้องมีชีพจรขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีการสแกนเอ็กซเรย์สมองอะไรก็พบว่าเลือดคั่งในสมองเยอะมากนะคะและน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตอนประมาณ2ทุ่มของวันที่10ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าก็คุยกับลูกครั้งสุดท้ายก็คือลูกเนี่ยโทรศัพท์มาเพื่อที่จะขอเงินเติมน้ำมันรถนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านในตอนเย็นหลังจากที่เลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับในสภาพที่ไร้ลมหายใจคุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยรอน้องกลับบ้านทุกวันศุกร์โดยที่นั่งรอเวลาเลยนั่งดูเวลาว่าเมื่อไหร่ลูกฉันจะมาถึงและแม่ก็บอกว่ารู้ว่าเนี่ยจะรู้เวลาเลยว่าลูกออกจากเทคนิคกี่โมงแล้วจะมาถึงพนมกี่โมงนะคะคุณแม่บอกแม่จะรู้เวลาแล้วก็นั่งดูเวลาทุกวันศุกร์เพราะว่าเลิกเรียนน้องต้องกลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์นะคะมาอยู่กับครอบครัวและน้องก็บอกว่าน้องเนี่ยแม่เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงไหนนะคะแม่ยังมีการแซวเล่นเลยวันก่อนเนี่ยแม่ก็บอกว่ามีญาติเนี่ยที่ไม่สบายแล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์แล้วก็โทรให้น้องมอสเนี่ยถ้ามีเวลาก็ให้ขับรถมาเยี่ยมญาติหน่อยน้องมอสก็บอกว่าแม่ส่งโลเคชั่นมาให้มอสหน่อย
มอไปไม่ถูกนะจากที่พักเนี่ย

0: มาไม่ถูกว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์อยู่ตรงไหนนะขับรถไม่ถูกนะคะก็คือจะรู้เส้นทางแค่วิทยาลัยกับหอบกับที่พักเท่านั้นเองก็จะรู้อยู่แค่นี้กับร้านขายข้าวนะคะนอกที่น้องบอกแม่แล้วก็แม่ก็ยังแซวเลยว่าเออมอสไม่ไปเที่ยวแถวอาชีวะบ้างหรอสาวๆเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ยังบอกคุณแม่เลยว่ามอสไปไม่ถูกนะคะไปแล้วเดี๋ยวกลัวกลับไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้เส้นทางเลยก็คือน้องอยู่ที่บ้านมาตลอดตอนที่เรียนนะคะประถมมัธยมแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาเรียนที่เทคนิคในตัวเมืองเนี่ยได้ประมาณแค่2เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับการที่เพื่อนให้เหตุผลว่าหมั่นไส้เหมือนกับน้องมอสไม่เคารพรุ่นพี่อายุน้อยกว่าแต่มาเรียนชั้นเดียวกันทำนองนั้นนะคะก็เป็นเหตุผลที่มันฟังดูแล้วมันเกินไปอ่ะเนาะก็เลยแบบมีกระแสข่าวเยอะมากนะคะว่าเออเนี่ยเยาวชนอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้รับโทษนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยตัวไปอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวต้องสูญเสียความหวังของพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยมันไม่สะสมกันเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอตามข่าวกันต่อเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มามอบตัวแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ทางครอบครัวก็ติดต่อที่จะมามอบตัวกันอยู่นะคะก็คาดว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยประมาณ8ถึง10คนนะคะประมาณ8ถึง10คนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องตามข่าวกันต่อนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวที่ส่งลูกมาเรียนด้วยความหวังของพ่อแม่นะคะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าแม่เองก็บอกว่าน้องเนี่ยพอเป็นคนขยันมากพอกลับมาบ้านก็ทำงานช่วยพ่อแม่หาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องมอสนะคะครอบครัวสุขขุนนะคะไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีการเปิดเผยรายชื่อแล้วนะคะตอนนี้เปิดเผยรายชื่อแต่ว่าปิดนามสกุลไว้นะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็แบบมีการเน็บแนมด้วยข้อความว่าลูกฉันเป็นคนดีโหดร้ายเยาวชนสมัยนี้ต้องยอมรับนะคะกลุ่มที่เก่งมากความสามารถก็เก่งเหนือชั้นความสามารถล้นหลามแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่แย่ก็แย่มากๆเลยแย่จนแบบไร้ซึ่งที่จะพูดถึงไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะไอ้กลุ่มประเภทเนี้ยแล้วด้วยเหตุผลที่แบบโอ้ยไร้สาระมากโดยส่วนตัวถ้าเราพูดตามภาษานะพูดตามภาษาบ้านๆอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วไร้สาระมากนะคะกับเหตุผลที่แบบอายุน้อยกว่ามาเรียนชั้นเดียวกันไม่เคยว่ารุ่นพี่ไม่รู้ใหญ่มาจากไหนกันนักหนาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะความจริงอยู่สถาบันเดียวกันเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแทนที่จะรักกันสนับสนุนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กทักทายกันอีกรอบนึงนะคะพี่เอ็ดอนุพงษ์พี่รัตนาบอกว่าดูแล้วหดหู่ใจมากๆใช่ค่ะพี่มิชัยจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วีรวัฒน์นะคะจากสุรินทร์บ้านหนองแต้ด้วยบอกว่าลมเย็นสบายมากๆเลยขอเพลงปากน้ำตาของพี่พจน์สุวรรณพันธ์พี่วีรวัฒน์บอกขอแสดงความเสียใจนะคะกับน้องมอสด้วยขอบคุณมากๆค่ะพี่น้อยพิษณุโลกนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณค่ะพี่อภิชาตินะคะส่งของขวัญมาให้ขอบคุณมากๆเลยพี่อู๋อดิเรกสวัสดีค่ะน้องภูมิจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานสีดำช่วงบ่ายได้เลยนะคะส่งข่าวมาได้เลยขอบคุณมากๆค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวส่งอีกสักหนึ่งเพลงเก่าๆค่ะที่แนะนำมาจากทีมงานสายเขียวสายเขียวหวาข้อหัวใจช่องดองนะผีกระเพรานะคะเพลงเก่าๆจากบัวลอยค่ะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มหัวใจช่องดองเลยหัวใจช่องดองนะดีใจให้ตาวอนกัน

0: ัวใจช่องดองค่ะงานจากบวนลอยนะคะเพลงนี้ทักทายหลังไมค์ด้วยนะคะขออนุญาตวางสายก่อนขออภัยค่ะต้องเข้ารายการแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมากันที่บริษัท BO ค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเราดูแลครบจบเลยในเรื่องของไฟฟ้าค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำไว้วางใจเราได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเรารับนะคะดูแลครบจบเรื่องของไฟฟ้าทั่วประเทศไทยให้กับลูกค้าค่ะทั่วประเทศเลยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะติดต่อเราได้เลยนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองด้วยมาตรฐานทีมงานมืออาชีพนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะการติดตั้งค่ะจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะก็คือจำหน่ายครบทั้งระบบเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของประกอบการนะคะหรือเป็นสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เลยค่ะทุกขั้นตอนนะคะมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะทีมงานทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพี

0: เดชวิโรจน์ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเบอร์ออฟฟิศค่ะ07295111 07295111ค่ะหรือ086-471-3221 086-471-3221ถ้าคิดจะติดตั้งนะคะระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรานี่เองนะคะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พันธ์เพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ชั่วโมงนี้ค่ะยังเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อชีวิตขนาดแท้ลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งหมอลำค่ะลูกทุ่งอีสานนะคะได้หมดเลยนะคะขอบคุณสมาชิกใหม่ที่ติดตามกับเราทุกคนเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนมาฟังอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะรับชมทางแอปฟ้าของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะชั่วโมงนี้กับเรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของน้องโชเล่ค่ะมาฝากกันนี่พูดถึงโชเล่นึกถึงเพลงอะไรคะนึกถึงเพลงเศร้าอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าฟังโชเล่เนี่ยร้องไห้ได้ทันทีคือเพลงเขาเศร้าจริงๆอะล่าสุดเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่มาพร้อมกับ MV เพิ่งจะปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยได้สักประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินเพลงนี้ชื่อว่าไม่พรื่อเลย

0: บางคนก็รู้แต่ว่าทำมันไม่รู้ก็ยังนะคะจิราภัทรค่ะรู้ไหมว่าคิดถึงนะในนี้ขอบคุณพี่ออจากทุ่งเตาใหม่ด้วยค่ะขอบคุณกุหลาบงานจากพี่อภิชาตินะคะ
1: พูดผีปีศาจซ่อนเธอห้ำพลางตา
0: จะมีข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจการปลูกปาล์มน้ำมันเดี๋ยวกระเพราขอตัดไปที่แอปเขียวนิดนึงนะคะ TikTok TikTok TikTok TikTok สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่สนใจกล้าปาล์มน้ำมันค่ะตอนนี้นะคะที่แปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50เนี่ยเขามีขายพร้อมขายแล้วนะคะเปิดขายแล้วค่ะต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนมีจำนวนจำกัดมากๆเลยพี่น้องเกษตรกรค่ะไปก่อนได้ก่อนค่ะไปก่อนได้ก่อนกล้าอายุ10เดือนไปปลูกนะคะลูกดกทนโรคทนแล้งมีจำหน่ายจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะผู้ที่รับฝากประชาสัมพันธ์นะคะถึงผู้ที่จะขอทุนสงเคราะห์กับทางกยท.ก็สามารถไปเบิกได้แล้วนะคะมีเอกสารรับรองให้ครบถ้วนค่ะแถมวิชาการทางการเกษตรแนะนำให้อีกเพียบเลยนะคะไปกันได้เลยค่ะที่แปลงเพาะนายหัวพันปามแม่โจ้50นะคะเรามีจำนวนจำกัดมากๆสำหรับกล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนนะคะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนเรามีหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161ซาวิคินาบลู KB 4คาลิคิว6คาลิก600นะคะแล้วก็ AA Hybrida 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชา

เกษตรอย่างถูกต้องด้วยนะคะที่ควรสุบานนี่น้องภูมิทักมาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ควรสุบานนาสารนะคะไปซื้อมาปลูกแล้วนะคะกล้าปาล์มน้ำมันที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50บอกคุณภาพดีจริงนะคะมีใบให้ด้วยลดราคาพิเศษให้กับวัดด้วยโหเยี่ยมเลยค่ะนายหัวขาวใจดีมากบอกเลยพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะได้คำแนะนำนะคะเรื่องของการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการใส่ปุ๋ยทุกอย่างโทรปรึกษาได้ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีด้วยค่ะหรือถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยือนกันที่แปลงเพาะก็ยินดีต้อนรับนะคะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแปลงเพาะของเราอยู่ที่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4หาดตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะหาไม่ยากเลยอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครสีเส้นหลักเลยหากันง่ายมากๆนะคะอยู่หน้าถนนเลยหรือโทรสอบถามค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะนายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะ099-222-6964ได้เลยค่ะ099-222-6964ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าค้นหาคำว่านายหัวพันปากแม่โจ้50นะสุราษฎร์ธานีได้เลยย้ำว่าตอนนี้กล้าปั๊มน้ำมันอายุ10เดือนมีวางจำหน่ายพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะไม่เยอะเพราะฉะนั้นต้องรีบติดต่อซื้อก่อนได้ก่อนนะคะซื้อหลังอาจจะหมดค่ะเพราะฉะนั้นซื้อก่อนได้ก่อนแน่นอนนะคะอย่าลืมแวะกันไปค่ะเปลี่ยนมาฟังเป็นลูกทุ่งอีสานกันบ้างนะคะงานจากน้องเจณัฐกรค่ะเพลงนี้ชื่อกะสางท้อ

กะสามท้อนะคะฮักเจ้าฮักเบิร์ดใจนะคะฮักหมดใจเลยพี่ทศพลติดตามกันแล้วขอบคุณนะคะพี่ป้อมเบตตาสวัสดีจ้าเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงนี้หิวข้าวกันหรือยังเอ่ยน่าจะหิวกันแล้วเนาะบางคนไม่ได้กินข้าวเช้าก็มีพอแบบ11 โมง 11 กว่าเนี่ยเริ่มหิวแล้วรุนรินแล้วพอยืดมันรุนรินนะท้องร้องไม่ค่อยมีกระจิตกระใจทำงานแล้วอ่ะกินข้าวเป็นเวลานะคะเนาะก่อนที่กระเพาะจะถามหาถ้ากระเพาะถามหาเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่สบายตัวกันได้ง่ายๆเวลาหมดเวลาปิดท้ายเอาไว้กับเพลงของสาวสวยแคทรัตการอาสยามสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าไว้อะไรสายลมยังมีหลายเพลงเลยกระเพาะเปิดไม่ทันขออภัยด้วยจริงๆค่ะปิดท้ายไว้กับเพลงนี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอสมทเพื่อชุมชนกลับมาเจอกันใหม่อีก1 ชั่วโมงหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จพื้นที่ไหนมีฝนขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเหมือนเคยบ่ายโมงถึงบ่ายสองกลับมาเจอกันชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตแล้ว27บาดเจ็บวิกฤตอีก22พิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุประมาทหรือวางเพลิงนายกลงพื้นที่พบจุดอับหลายจุดไม่เห็นทางหนีไฟไม่ขอชี้นำร้านล็อกประตูกันลูกค้าหนีรอพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสรุปสาเหตุกทม.คปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาจ่อยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอขยายทีมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณเยมินแหวนเครือนะคะร่วมกันดำเนินรายการในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุโศกนาฏกรรมเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยซานติก้าผับเป็นเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะนักเที่ยวนี่วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 23:57 นค่ะสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ก่อนถึงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน2นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีกู้ภัยสุทธิสารก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพลิงนี้กำลังลุกไหม้อยู่เลยนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งดับเพลิงแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีสภาพโต๊ะเก้าอี้ถูกไฟไหม้เกรียมเป็นตอตะโกรวมถึงโครงสร้างภายในผับได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีค่ะไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นควันเต็มไปหมดนะคะรวมถึงด้านโถงห้องอาหารจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นแป๊บเดียวค่ะเพลิงก็โหมไหม้หนักนะคะพวยพุ่งออกมาทางประตูด้านหน้าทั้ง2ประตูลักษณะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นมีโต๊ะมีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคในการหนีไฟช่วงเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูหนีไฟค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าจุดที่ห้องน้ำมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะคะก็คาดว่าเมื่อนักเที่ยวเห็นไฟไหม้ด้านในร้านก็เลยพยายามวิ่งหาประตูหนีไฟแต่อาจจะมองไม่เห็นป้ายประตูหนีไฟหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางประตูอยู่ค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลบภายในห้องน้ำและเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุช่วงประมาณ 1:30 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจในร้านพร้อมกับสอบถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่ามีควันออกมาตรงคัทเอาท์หลังจากนั้นไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดทุกคนวิ่งหนีกันนะคะผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งมันไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนค่ะหรือด้วยความตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาหารนั้นมีควันแล้วก็มีไฟลุกนะคะมีระเบิดปะทุขึ้นมาด้วยแป๊บเดียวไฟก็ไหม้หมดค่ะต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งของต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟอาจจะลุกลามผ่านวัสดุตกแต่งบางประเภทค่ะ
2: ค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจสอบภายในอาคารด้วยตัวเองพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วตรงนี้ก็จะต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งทางผบ.ตร.กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ทั้งที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินศูนย์ปฏิบัติ จงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บาดเจ็บ63คนค่ะมีการประสานศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลต่างๆติดตามดูอาการดูเรื่องของสิทธิการประกันภัยสำหรับเจ้าของสถานบริการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้อยู่ ICU ก็มีการประสานแพทย์ประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใดและยังสั่งการพนักงานสอบสวนแยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทพนักงานลูกจ้างแม่ครัวพ่อครัวผู้จัดการร้านรวมถึงช่างที่มาติดต่อตกแต่งภายในด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าหาข้อเท็จจริงค่ะผบ.ตร.บอกว่าผลการตรวจสภาพด้านในอาคารตอนนี้นะคะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียง2ประตูส่วนด้านหลังมี2ประตูโดยที่ประตูที่3เป็นประตูเชื่อมทางออกห้องน้ำหญิงชายซึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุนะคะมีการตื่นตระหนกค่ะผู้ประสบภัยก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือว่าลูกบิดหรือไม่หากพบถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะจะถือเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางละลายอีกทั้งตัวจับเมื่อนะคะแล้วก็ลูกบิดประตูก็หายไปตรงนี้แหละจะต้องไปพิสูจน์จากเหตุการณ์ที่ถูกขึ้นนะคะจากการถูกทำลายหรือว่าชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัวมีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆเท่านั้นกลับมีการล็อกนะคะแล้วก็มีชั้นวางตั้งอยู่มีการวางของตั้งทำให้ทางเดินคับแคบสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการหาทางออกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าบริเวณด้านเหนือเวทีนะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงความสวยงามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานสำคัญได้บางอย่างสำหรับกำลังตรวจสอบตอนนี้นะคะการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายหรือไม่ถ้าหากใช่ก็จะบ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้สั่งการนะให้ทางกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบระบบแล้วก็เดินสายไฟรวมถึงคุณภาพสายไฟบนฝ้าเพดานอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานาน53ปีมีการเปลี่ยนหรือว่าขายต่อกิจการมาหลายช่วงซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบกับทางเขตนะคะว่าแต่ละช่วงมีการขออนุญาตปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางนี้ทางนั้นผบ.ตร.สั่งการทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะสอบสวนชุดใหญ่เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและหมอนิติเวชรวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพประตูล็อกมารวบรวมรายงานเข้าที่ประชุมเร่งด่วนเน้นย้ำนะคะแนวทางคดีต้องดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะ
1: มาดูเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม27คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด63คนค่ะทางสำนักเขตงานเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงเช้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา10คนนะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันได้แล้วค่ะคนที่1คือนางสาวณหทัยสัจจนะเลิศ2นายอภินันท์เพ็งศรี3นายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5ท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7เป็นชายสัญชาติลาวนะคะ8นาง

0: อัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชาสิริลิลุงและ10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายอื่นเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะก่อนจะประสานให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด63คนค่ะเป็นเพศชาย21คนเพศหญิง26คนยังไม่ทราบเพศอีก16คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 2คนโรงพยาบาลพระราม91คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารับร่างแล้วค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชนะสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอด

0: ชีวิตต่างก็ช่วยกันวิ่งหาทางออกพยายามทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าประตูหนีไฟของร้านอยู่ที่ไหนเนื่องจากทุกครั้งที่มาใช้บริการก็จะใช้แค่ประตูทางเข้าหลักเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันเสียชีวิต2รายนะคะก็คือนายลี่แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันมีบุตรที่ยังเล็กอยู่ค่ะส่วนเพื่อนอีก1คนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีซนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอขอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า 300,000 ถึง 400,000 บาทนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง 22:00 นหรือ 4:00 นลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียงว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง 4:00 นถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวเหลือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียนไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตระเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐ

มนตรีนายอนุทินชาญเวียรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทมครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือ

0: รายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
1: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปเรชั่น90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คนสถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัตรให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัตรทางที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัท ปียรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัติทั้งที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็น

0: หน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็กแต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพียงหนึ่งกรณีที่ออกใบสูติบัตรแล้วจึงนำมายื่นให้ตำรวจแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลและหน่วยงานปกครองอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระดอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย140ครั้งค่ะฝ่ายอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียทั้งจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตกาตาร์คูเวตโอมานและบาเรนทั้งยืนกรานว่าได้เข้าควบคุมและปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแม้ว่าสหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุสยังเปิดอยู่การปะทะกันรอบใหม่นี้ทำให้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนตกอยู่ในภาวะงอนแงนที่จะล่มไปนะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
0: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในผืนป่าฟองแตมเลอร์บริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วร้อยไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันส่วนคลื่นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคงยืดเยื้อและอาจทวีความแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial Collegeของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
1: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุม

0: ใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัตเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะก็ติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะอย่างไม่จบค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: แค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6

0: นะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่

0: ได้และคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะวันนี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคกันนิดนึงนะคะในช่วงของการเข้ารายการแล้วก็ในส่วนของอสมทของเรานะคะณตอนนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะเพิ่งจะตกเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเราในช่วงเวลา12:30 นไปจนถึง13:00 นนะคะทางพื้นที่อสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้อสมทจำกัดมหาชนนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะก็จะนำข่าวแล้วก็เรื่องราวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันตามคลื่นสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้วันนี้อาจจะฟังออนไลน์ได้ทาง M-Cot Connect นะคะแต่ว่าทางหน้าเพจนะคะจะขัดข้องกันนิดนึงนะคะก็เป็นว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทาง M-Cot Connect นะคะแล้วก็เลือกสถานีวิทยุภาคใต้นะคะจังหวัดไหนก็ได้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะไปกันที่ข่าวแรกนะคะก็อยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดบ้านพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิรเวทีเจ้าคณะภาค18นะคะวัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกขนส่งจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพงเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า150คนนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระยะ5ปีข้างหน้าพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการปี2565มาตรา24นะคะที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการรับฟัง

0: ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่ได้เห็นชอบปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็แต่งตั้งคณะทำงาน4ด้านได้แก่การท่องเที่ยวด้านเกษตรอุตสาหกรรมด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2571นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กล่าวว่าแผนพัฒนาจังหวัดถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และเป็นกรอบให้ทุกหน่วยงานใช้จัดทำแผนงานและโครงการให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายรัฐบาลตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในระยะยาวพร้อมคำนึงถึงศักยภาพพื้นที่และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นะคะภายหลังสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ปี2566ถึง2570นะคะจังหวัดก็ได้เริ่มจัดทำแผนพัฒนาฉบับใหม่ปี2571ถึงปี2575เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์นะคะเพิ่มในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมต่างๆกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ไปติดตามนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดศึกชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ตอกย้ำศักยภาพสงขลาสปอร์ตซิตี้สู่เวทีกีฬาระดับโลกที่ลานกิจกรรมหลังอัฐจันทร์กระถางคบเพลิงสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาซึ่งจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและบริษัทไทยไฟท์จำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืนบรรยากาศภายในสนามเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องตลอดการแข่งขันสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยนักชกที่เข้าร่วมการแข่งขันขึ้นประชันฝีมือบนเวทีท่ามกลางมาตรฐานการแข่งขันระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามวยไทยเป็นจำนวนมากทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขันไทยไฟท์ได้กลับมาจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดครั้งแรกเมื่อปี2561ณลานคนเมืองคลองแหอำเภอหาดใหญ่พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยเฉพาะดร.นพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดที่นำการแข่งขันระดับโลกมาสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดสงขลามุ่งมั่นในการสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะมวยคาดเชือกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่กันกับการขับเคลื่อนนโยบายสงขลาสปอร์ตซิตี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในทุกมิติและผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สงขลาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสู่สายตานานาชาติสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะสงขลาสปอร์ตซิตี้ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพด้วยนะคะกับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการข่าวปักใต้

บ้านเรานะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฎชนิพานีละเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็จะอยู่กันตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดไหนนะคะที่ข่าวสารที่ส่งต้องบอกว่าข่าวสารที่ส่งมาก็จะส่งมาจากเหล่านักจัดรายการนะคะจากทุกจังหวัดนะคะของอสมทแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะลงสื่อโฆษณาช่วงนี้ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะตอนนี้กันด้วยนะคะยังคงอยู่ตอนที่จังหวัดสงขลากันนิดหนึ่งนะคะวันนี้วันที่3เมื่อคืนนี้นะคะก็มีการออกรางวัลสลากกาชาดนะคะของจังหวัดสงขลานะคะปี2569ซึ่งเป็นรางวัลรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะซึ่งออกหมายเลข44234นะคะท่ามกลางประชาชนก็บอกว่าร่วมลุ้นอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเวลา21 นาฬิกาที่เวทีกลางสระบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2569นะคะพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแสสารนายกหลักกาชาดจังหวัดสงขลาร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อสลากกาชาดโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางนงครานธรรมเพชรรองนายกหลักกาชาดจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมไปถึงส่วนราชการนะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมลุ้นกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานหลักกาชาดจังหวัดสงขลาจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี2569ระหว่างที่3-12 กรกฎาคม 2569โดยกำหนดออกรางวัลสลากกาชาดในค่ำคืนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาที่ประสบความเดือดร้อนสำหรับในปีนี้นะคะได้จัดทำและจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน 99,999 ฉบับด้วยกันนะคะเลขที่ก็เริ่มมาตั้งแต่0001ถึง999999นะคะในราคาฉบับละ100บาทนะคะโดยกำหนดรางวัลรวมทั้งสิ้น152รางวัลแล้วก็แบ่งเป็นรางวัลที่1 นะคะถึงรางวัลที่8จำนวน52รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน100รางวัลสำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี2569นะคะรางวัลที่1ก็จะเป็นรางวัลใหญ่นะคะได้แก่รถยนต์ Toyota Fortuner ตกเป็นของหมายเลข44234นะคะอีกครั้งนะคะจะได้จำ44234นะคะเลขก็สวยมากเลยทีเดียวนะคะและรางวัลที่2ก็จะเป็นรถยนต์ Toyota ยาริสนะคะรางวัลหมายเลขนะคะ55217นะคะแล้วก็รางวัลที่3รถจักรยานยนต์5รางวัลหมายเลข141780988023272523และ14723นะคะแล้วก็รวมไปถึงรางวัลอื่นๆนะคะกันด้วยรวมทั้งหมดนะคะ100รางวัลนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะ152รางวัลด้วยกันทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลนะคะก็ต้องนำสลากกาชาดฉบับจริงแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับรางวัลนะคะถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้นะคะที่สำนักงานหลากาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะจนถึง14 สิงหาคม 2569ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่สารกลางจังหวัดสงขลานะคะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานหลักกาชาดจังหวัดสงขลาหรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.songkhla.go.th นะคะหรือ www.songkhla.go.th นะคะอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่074-323-760นะคะแล้วก็หมายเลขลืมบอกไปนะคะสำหรับมีรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งมี100รางวัลด้วยกันนะคะนั่นคือหมายเลข583นะคะ583นะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครได้ฟังนะตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะที่สำนักงานหลากาชาดนะคะจังหวัดสงขลานะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะนางอัญชลีสุวัฒจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยสื่อมวลชนนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1ภายใต้โครงการ

สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่องานส่งเสริมเกษตรประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2นะคะเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้และความเข้าใจถูกต้องแก่ประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์ต้นแบบนะคะความสำเร็จด้านการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โดยมีนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรมีสติปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชุมพรนะคะแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมในการต้อนรับนะศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะโดยท่านกรมอธิบดีส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงรุกผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกรมนะคะรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรตลอดจนขยายผสมความสำเร็จของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนะคะสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางโดยกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานจริงพบปะเกษตรกรต้นแบบและรับทราบข้อมูลจากแหล่งผลิตโดยตรงเพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพด้านนายสกุลดำรงเกียรติคุณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวถึงนะคะว่าจังหวัดชุมพรก็จะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรมีพื้นที่ด้านการเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นมีพืชเศรษฐกิจสำคัญนะคะอย่างเช่นทุเรียนมังคุดปาล์มน้ำมันยางพาราและกาแฟพันโรบัสต้าซึ่งจังหวัดชุมพรก็เป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภาคการเกษตรนะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนะคะภาคการเกษตรถึง 58,046 ล้านบาทภายใต้วิสัยทัศน์ชุมพรเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งกล่าวนะคะว่าการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเลือกจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดโดยเฉพาะศูนย์กาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจรแหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟสวนกาแฟและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชนนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะนายจตุพรสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังนะคะมอบหมายให้นางสาววดีจักราชผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่นะคะเยี่ยมชมร้านบ้านบุรินสถานีรักกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าชุมชนคุณภาพจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้แก่ผู้ประกอบการนะคะโอท็อปแล้วก็พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาร้านให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางโดยเน้นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังทั้งด้านอาหารผ้าทอผ้าบาติกงานหัตถกรรมและของที่ระลึกจากชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระจายรายได้สู่ผู้ผลิตในพื้นที่สำหรับร้านบ้านบุรินนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟกันตังซึ่งเป็นสถานีรถไฟปลายทางฝั่งอันดามันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรังทำให้ร้านแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งจุดแวะที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าโอคุณภาพกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกพร้อมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่ากันตังที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังนะคะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตรังสู่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะคณะกรรมการที่การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะในการศึกษาดูงานด้านแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียน

เปลี่ยนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในการนี้นะคะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการต้อนรับซึ่งมีพระเทพสิริวชิรเวทีเจ้าคณะ16และผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมคุณค่าทางวัฒนธรรมและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกนะคะภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระบรมมาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของวัดพระมหาธาตุวรมิของพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นศาสนสถานสำคัญของภาคใต้และก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอย่างยาวนานณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการก็ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบพิธีไปประกอบพิจารณาแล้วก็ผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะนับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนะคะเดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสั้นๆแล้วกันนะคะที่จังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายโชคนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันมินิมาราธอนนะคะรัศดารันนิ่งประจำปี2569ณเทศบาลตำบลรัศดาโดยมีนายจิรายุทธ์ทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดานะคะแล้วก็ประชาชนส่วนราชการต่างๆนะคะผู้เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยใช้เส้นทางวิ่งที่สวยงามในพื้นที่ตำบลรัศดาเป็นจุดดึงดูดนักวิ่งนักท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าการวิ่งไม่ได้เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่ายังเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ตำบลรัศดาอย่างใกล้ชิดพร้อมชื่นชมเทศบาลตำบลรัศดาและคณะผู้จัดงานนะคะเจ้าหน้าที่ผ่านแพทย์อาสาสมัครและผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยนะคะก่อนร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนะคะเพื่อแสดงความดีและเป็นกำลังใจแก่นักวิ่งทุกคนสำหรับการแข่งขันนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็จะมีการวิ่งมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรและซูเปอร์ฟันรันระยะทาง 6.5 กิโลเมตรนะคะโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงกระแสการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะอสมทพัทลุงแม่ขายนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็ติดตามกันได้ทุกวันในช่วงเวลา 12:30 นถึง 13:00 นนะคะก็จะสลับกันเป็นแม่ขายแล้วก็นำข่าวสารทั่วภาคใต้นะคะมาเล่าข่าว

0: ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้พรุ่งนี้ยังคงสามารถติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาเดิมแล้วก็สถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะสำหรับช่วงนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะกฤษณิภาณิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิษฐ์ชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยละหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาบุจแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันพิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจ หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่น

0: อื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้ว

0: วทางขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทางขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายวันจันทร์นะคะ13กรกฎาคม2569บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาอัปเดตกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานราชการภาคเอกชนนะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนค่ะสามารถมาพูดคุยในรายการแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะกับอสมท.เพื่อชุมชนค่ะเป็นรายการ

การของทุกๆคนนะคะติดตามกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสักครู่นี้ที่จบไปค่ะงานแต่งคนจนงานจากพี่มนแคนแก่นคูนตากน้ำตาพี่พศวรรณพันธ์เป็น2เพลง

0: ผมลืมวันก่อนก็แซมมี่บอกไอ้ยาผมลืมไม่เป็นไรค่ะลืมกันได้นะชีวิตหลายเรื่องนะคะในแต่ละวันว่าอาจจะสับสนกันไปบ้างบางทีก็เขาเองก็ยังสับสนในชีวิตเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเพลงพร้อมเหมือนกันที่เปิดไปนะคะก็จัดไป2เพลงค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

I'm sorry ค่ะคุณผู้ฟังคะ I'm sorry ก็เขาไม่ได้ตั้งใจจะตัดเพลงโอ้ยมือลั่นนะทุกคนไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเปิดอินโทรให้ได้ฟังโอ้ยชีวิตสับสนเป็นเพราะว่าวันนี้เราบริโภคข่าวสารมากถึงเกินไปโอ้ยเพลงกำลังได้ฟิลเลยขออภัยนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดอารมณ์ของคนฟังอ่ะไหนๆก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงใหม่ไม่เป็นไรนะคะขออภัยจริงๆค่ะมือมันลั่นไปนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ทักทายคุณลุงเสงี่ยมด้วยนะคะลุงเสงี่ยมฟังมาจากแถวโคออฟค่ะนะคะบอกว่าติดตามอสมทเนี่ยแล้วก็ฟังรายการมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้าดีเจเลยนะคะบอกว่าน้องกะเพราก็แล้งพร้อน้องทรายหม้อก็แล้งพร้อยากเห็นตัวจริงว่าสวยไม้ว่าก็เลยบอกว่าให้คุณลุงได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สถานีได้นะคะถ้าว่างๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับฟังนะคะแล้วก็ติดตามอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆวันเลยน่ารักที่สุดนะคะขอบคุณลุงเสงี่ยมนะคะสวัสดีค่ะทางแอฟฟ้าทักทายกันนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะน้องภูมิสวัสดียามบ่ายนะคะที่นาสารครึ้มๆค่ะเห็นฝั่งในเมืองมีมืดฝนเหมือนกันก็ในเมืองตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้าหยุดไปรอบนึงแล้วช่วงสักประมาณ 9:00 นกว่าๆก็ปล่อยๆลงมาอีกนิดนึงค่ะส่วนตอนนี้ก็ไม่มีฝนนะคะฝนหยุดอยู่อากาศกำลังดีลมพัดสบายมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำครับชัยมานกระดาษห่อไฟพี่เสือธนพล

0: บอกว่าการที่เราจะเที่ยวสถานบันเทิงเราควรจะดูทางหลีไฟทางฉุกเฉินทางเข้าและทางออกนะคะบอกว่าเป็นห่วงถ้าเป็นไปได้อยากเที่ยวดีกว่าเออจริงๆแล้วทุกที่อ่ะมันก็จะมีไฟเตือนอยู่แล้วนะคะว่าตรงนี้คือทางหนีไฟหรือว่าทางออกฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพอถึงเหตุการณ์นะเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเคสที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยข่าวเขาก็บอกว่าประตูทางหนีไฟอ่ะมันมีทั้งหมด4ประตูด้วยกันนะคะมันมีทั้งหมด4ประตูแต่เหมือนกับว่าประตูบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะประตูด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกับถูกล็อกกลอนเอาไว้2ชั้นนะคะก็อันนี้ตามข่าวอะเนาะเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างถูกต้องอีกครั้งนึงนะคะก็คือถ้าตามข่าวในเบื้องต้นที่ได้อ่านแล้วก็ได้ดูข่าวเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางหนีไฟทั้งหมดมี4ทางแต่เหมือนกับประตูด้านในเนี่ยมีการล็อกกลอนเอาไว้2ชั้นเหตุด้วยนะคะเขาตามข่าวก็คือกลัวว่าลูกค้าเนี่ยพอถึงเวลาจะเช็คบิลช่วงที่แบบใกล้ร้านอาหารจะปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าบางคนเนี่ยจะถือโอกาสออกไปทางประตูทางหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ชำระเงินค่าอาหารเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ทางร้านก็เลยมีการล็อกประตูด้านหลังเอาไว้บางส่วนนะคะอันนี้ก็คือตามข่าวเบื้องต้นค่ะที่มีการแจ้งข่าวกันเอาไว้เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่นะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงนะคะว่าสรุปแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะก็เขาก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันเนาะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่สนใจทางรัฐบาลเองเขาก็จะมีการเรียกประชุมนะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนเรื่องนี้แล้วก็จะวางแผนในส่วนของการตรวจสุ่มพวกร้านอาหารกลางคืนพวกสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ให้มันรัดกุมแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมนะคะให้มันรัดกุมแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งทางร้านเองที่เปิดร้านอาหารลักษณะแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องมานั่งถอดบทเรียนค่ะจากหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการตรวจทานความปลอดภัยนะคะระบบเซฟตี้ในร้านอาหารอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนะเราก็ต้องคำนึงเหมือนกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มานานพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีการชำรุดนะคะมีการรั่วไหลของไฟฟ้าอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะก็ต้องตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำนะคะแล้วก็ต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินนะคะกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยนะต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินนะคะทางออกทางหนีนะมีมาตรการเซฟตี้อะไรยังไงพอถึงเวลาอุปกรณ์มีครบก็จริงถึงเวลาเกิดเหตุจริงๆอ้าวอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการตรวจทานอยู่สม่ำเสมอนะคะเพื่อลด เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะการบาดเจ็บการสูญเสียก็จะได้น้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะก็คงต้องเอาไปนั่งถอดบทเรียนกันใหม่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซ้อนนะคะที่มีแล้วก็มีอีกแล้วก็ยังมีอีกนะคะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะชัยมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะล่าสุดก็ยังเป็นตัวเลข27รายอยู่นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเคสสีแดงอีก22รายแล้วก็เคสบาดเจ็บนะคะ63รายนะคะเบื้องต้นตามที่ติดตามข่าวพี่เอิร์นอนุพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดือนนะจ๊ะพี่เดือนจะทักชนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สมชัยห้ายเป็นไงคะพี่เดือนคะไม่เย็นเลยสวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้าด้วยค่ะบอกว่าดีเจเป็นพิธีกรบ่อยๆต้องดูทางหนีไฟไว้ให้ดีด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เอียดอนุพงศ์ว่าน้องดีเจคนนี้แร่งเพราะจริงๆนะครับขอบพระคุณค่ะน้องเตสวัสดีครับขอเพลงเมื่อไม่มีเธอของบีมจารุวรรณพี่อ้อยด้วยทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: าในช่วงนี้ขอบคุณเชฟรอนด้วยนะคะเชฟรอนค่ะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีค่ะร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนทางพลังงานนะคะจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะขอบคุณเชฟรอนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะฟังกระดาษห่อไฟค่ะเพลงเก่าๆจากพี่เสือธนพลกันค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมง

0: ขอไฟค่ะงานของขอจากพี่เสือธนพลนะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันสวัสดีเพิ่มเติมนะคะตาวอนค่ะตาวอนมาแล้วค่ะตาวอนขอกำลังใจให้กับพี่สาวหน่อยนะคะอุป้าเอียดยังไม่ออกจากโรงพยาบาลหรอคะตาวอนค่ะพวกเราทีมงานสมทส่งกำลังใจไปให้นะคะสวัสดีค่ะป้าเอียดยังไม่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะตาวอนฝากบอกว่าสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้หายไวๆค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของสักครู่หนึ่งค่ะเป็นประกาศนะคะจากทางเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นข้อความสำนักงานเหล่ากาชาดค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเรื่องของการจัดซื้อเครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะเนื่องปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยอุบัติเหตุค่ะผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะคะรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตอย่างต่อเนื่องโลหิตจึงเป็นทรัพยากรทางแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตแล้วก็ต่อโอกาสให้กับผู้ป่วย

0: นวนมากนะคะแม้จะมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องแต่การจะนำโลหิตที่ได้รับไปได้รับบริจาคเนี่ยไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นนะคะจะต้องอาศัยกระบวนการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของการรับบริจาคโลหิตก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติค่ะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณโลหิตที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสมพร้อมทั้งเขย่าถุงโลหิตอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการบริจาคเพื่อให้โลหิตเนี่ยผสมกับสารกันเลือดแข็งได้อย่างทั่วถึงลดการเกิดลิ่มเลือดแล้วก็ช่วยให้โลหิตที่ได้รับบริจาคมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่นะคะมีเตียงรับบริจาคโลหิตจำนวน 8-12 เตียงแต่ว่ามีเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็เขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติเนี่ยเพียงแค่3เครื่องค่ะทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะรองรับผู้บริจาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อการสูญเสียโลหิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละปีมีการสูญเสียผลิตภัณฑ์โลหิตจากปัญหาดังกล่าวจำนวนไม่น้อยค่ะทั้งจากการเกิดลิ่มเลือดในถุงบรรจุโลหิตหรือการเก็บโลหิตที่ได้ในปริมาณไม่เหมาะสมส่งผลให้โลหิตที่ได้รับจากการบริจาคนะคะของผู้ที่เสียสละมาบริจาคเนี่ยค่ะไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรและก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วยนะคะและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาโลหิตลดการสูญเสียโลหิตที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดทำโครงการระดมทุนค่ะเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติจำนวน8เครื่องนะคะราคาเครื่องละ 129,900 บาทซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,39,200 บาทค่ะสำหรับใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงสภากาชาดไทยนะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะบริจาคสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเขย่าถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติช่วยให้โลหิตทุกหยดนะคะจากผู้บริจาคสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วก็สร้างระบบสำรองโลหิตที่มั่นคงให้แก่ชุมชนในระยะยาวด้วยเอาเป็นว่าท่านใดที่มีทุนทรัพย์มีกำลังทรัพย์นะคะหรือท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมบริจาคนะคะเครื่องเขย่าโลหิตในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหรือติดต่อได้ที่สำนักงานหล่อกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะมาจากน้องภูมิ FC บ้านนาสารนะคะข่าวบำเพ็ญกุศลศพค่ะเนื่องด้วยคุณพ่อปรีชาฉวางอายุ78ปีบิดาของนางสาวอังสุมาวันฉวางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรเนียงได้ถึงแก่กรรมนะคะตั้งบำเพ็ญกุศลศพณศาลาพุทธานุภาพวัดควรสุบรรณอำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนะคะระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีสวดพระอภิธรรมทุกค่ำคืนค่ะและวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเวลา 14:00 นนะคะณเมรุวัดควรสุบรรณทางคณะเจ้าภาพฝากมาประชาสัมพันธ์ถึงญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านนะคะส่วนทางรายการอสมทเพื่อชุมชนขอแสดงความเสียใจค่ะกับครอบครัวฉวางมาณโอกาสนี้นะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่อปรีชาไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะก็แจ้งเพื่อทราบทุกท่านค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะคะเลือกเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทางานจากพี่บีมจารุวรรณค่ะ

พลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่เพราะแล้วก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณฟังค่ะมาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้มีหลายข่าวนิดหนึ่งนะคะอ่ะมากันที่

0: าวแรกก่อนเลยค่ะน้องหมานะคะน้องหมาน้องแมวค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะไปออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการตามจุดต่างๆได้นะคะตามแผนออกหน่วยเวลา 9:00 นถึงเที่ยงแล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของเจ้าของมาด้วยค่ะเพื่อลงทะเบียนให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะในวันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะไปกันได้ที่ชุมชนนาเนียนนะคะซอยสุชน1ที่บ้านประธานชุมชนนะคะ15กรกฎาคมค่ะชุมชนท่ากูบที่ศาลาประชุมหมู่บ้านท่ากูบซอย5ค่ะ21กรกฎาคมที่ชุมชนบึงขุนทะเลที่ศาลาบึงขุนทะเล22กรกฎาคมที่ชุมชนสิริสุขนะคะสนามกีฬาหมู่บ้านและ23กรกฎาคมนะคะชุมชนบ้านบางใหญ่ที่ทำการชุมชนบ้านบางใหญ่ปากซอยบางใหญ่2นะคะ 9:00 นถึงเที่ยงค่ะสามารถไปรับบริการได้นะคะบริการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากมาเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในวันที่15ถึง17กรกฎาคมค่ะเวลา 9:00 นเช้าถึงเที่ยงตรงนะคะโดยมีกิจกรรมดังนี้ค่ะวันที่15กรกฎาคมการทำดอกไม้ประดิษฐ์16กรกฎาคมการจัดช่อดอกไม้และจัดกระเช้าดอกไม้17กรกฎาคมค่ะการทำดอกไม้จันทร์และช่องทางการจัดจำหน่ายผู้สูงอายุท่านใดนะคะสนใจจะร่วมกิจกรรมดังกล่าวติดต่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หมายเลข0772066634ค่ะ0772066634ได้เลยค่ะและวันพรุ่งนี้วันอังคารนะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ใครไม่ได้ไปเที่ยวตลาดยามเช้าหน้าสนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะกับตลาดเกษตรกรและของดีวิถีชุมชนนะคะโดยจะมีพี่น้องเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้านะคะพี่น้องชาวสวนวิสาหกิจชุมชนต่างๆค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกชุมชนต่างๆนะคะก็ขนสินค้ามาขายของสดของดีของสะอาดแล้วก็ของถูกใช้สแกนไทยช่วยไทยก็ได้ด้วยนะคะพรุ่งนี้นัดที่2นะคะวันอังคารทุกวันอังคารตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะแนะนำว่าให้ไปกันตั้งแต่เช้านิดนึงนะคะสัก8โมงครึ่ง9โมงเนี่ยสินค้าก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเพราะว่าขายดีมากๆเลยสามารถแวะไปชมไปชิมไปช็อปกันได้ค่ะที่สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดงานครบรอบ39ปีและฉลองนายกสโมสรโรตารี่ปี2569ถึง2570ด้วยค่ะนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายกสุมิตราทองเฝือนะคะนายกสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานีปีบริหาร2569ถึง2570รุ่นที่122ค่ะก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะณภัตตาคารป๊อปอาร์วิภาวดีโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ39ปีแห่งการก่อตั้งและการสร้างความพร้อมของคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานีปีบริหาร2569ถึง2570ค่ะในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เน้นการบำเพ็ญประโยชน์และบริการชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของโรตารี่สากลค่ะในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความเสียสละและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับสโมสรโรตารี่ซีขออภัยค่ะสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานีค่ะในโอกาสครบรอบ39ปีและขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรโรตารี่ปีบริหาร2569ถึง2570ท่านใหม่ด้วยนะคะคุณสุมิตราทองเฝือค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์

0: านี
1: สุดที่ใจจะไขว่คว้าและน้องภูมิฝากส่งเป็นกำลังใจให้กับพี่เอียดนะคะผีเศร้าของตาวอนค่ะให้คุณยายเอียดหายไวๆบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะกำลังใจนี้ฝากส่งถึงพี่สาวนะคะที่น่ารักป้าเอียดเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ทำขนมจีนอร่อยมากๆด้วยขอให้ป้าเอียดหายไวๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเลือกปิดท้ายเอาไว้กับเพลงของสิงโตนำโชคสักหนึ่งเพลงนะคะไม่ได้ฟังนานมากๆเลยเพลงนี้ไอค่ะจำได้ใช่ไหมรักษาสุขภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงฝนอีกแล้วค่ะด้านนอกอสมทนะคะฝนลงมาอีกแล้วขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในรถค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฝนตกใหม่ๆเนี่ยไม่สบายกันง่ายนะคะหลังจากที่แล้งกันมาหลายวันพอสมควรในช่วงนี้กลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มญาติเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ทยอยติดตามรับศพที่นิติเวชบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึงแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและดาราหนุ่มแท็กพารัญญูมาอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพละ 20,000 บาทศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้มีทั้งสิ้น27ศพเพื่อนรุ่นพี่ยืนยันนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางอายุ35ปีมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์สะท้อนปัญหาความปลอดภัยของสถานบันเทิงที่นักดนตรีอยู่ลึกสุดของร้านวิ่งออกไม่ทันนายสกลมีเปี่ยมอายุ39ปีหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของกวางมือคีย์บอร์ดเดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดใจถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืนหลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิตแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าขณะที่สภาทนายความส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก3คนคือนางสาวลัดดาวันโนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขและนางสาวกฎชกรโสธรรัตน์ทำให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว13คนจากทั้งหมด27คนส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิม63คนล่าสุดเพิ่มมาเป็น71คนแบ่งเป็นเคสสีแดง24คนสีเหลือง13คนและสีเขียว32คนและสูญหาย45คนสุพม่าสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: What?

0: ีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะปลดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ร์นูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะในช่วงนี้มาอยู่ด้วยกันช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะเป็นเพลงที่เราอยากฟังในชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังเพลงเพื่อชีวิตนะคะเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังอยู่ไหนบ้างคะคุณผู้ฟังตอนนี้ฝนตกฝนกำลังตกแซกๆไม่ตกแซกๆแหละตกนานแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะแต่ก็มีแสงแดดอยู่ค่ะคุณผู้ฟังที่ไหนฝนตกบ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะพูดคุยกันเข้ามาหน่อยเร็วนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับดีเจนะคะโทรมาสายหน้าใหม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเบอร์นี้นะคะเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟังเน้นย้ำเบอร์โทรกันนิดนึงมีคุณผู้ฟังหลากหลายคนที่โทรผิดไปเบอร์ออฟฟิศเยอะมากนะคะถ้าอยากพูดคุยกับดีเจแล้วก็อยากจะขอเพลงเพราะๆค่ะได้เลยที่เบอร์0774054445นะคะถ้าข้างหลังเป็น444เนี่ยจะเป็นเบอร์ออฟฟิศค่ะแต่ถ้าอยากจะคุยหน้าไมค์ขอเพลงพูดคุยกับดีเจก็เป็น0774045นะคะคุณผู้ฟังนะคะเน้นย้ำกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะโทรผิดไปนะคะโทรกันไปเยอะมากเลย เพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงก็ขอเพลงกันเข้ามาทางนี้ได้เลยจ้าตาตายทุกๆคนด้วยนะคะขับขี่รถกันอยู่หรือเปล่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างน้องต้นน้ำสวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงษ์ทักทายกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีตาวอนด้วยอาทิตย์ที่แล้วสายเขียวมอบเพลงให้กับตาวอนด้วยแต่ว่าสายหมอกลืมบอกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอเพลงไว้แล้วก็มอบให้กับตาวอนด้วยนะคะทักทายกันทุกๆคนเลยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันในรถรับฟังอยู่ที่ทำงานรับฟังอยู่ที่บ้านสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยจ้า

ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเช้าถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นเลยว่าวันนี้ขึ้นฟีดกันเยอะมากเลยนะคะสำหรับการเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ของเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมได้เลยนะคะกับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะข่าวตอนเช้าสายมองนั่งดูคลิปดูข่าวดูข้อมูลข่าวต่างๆก็หดหู่มากๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดเนี่ยที่เขาค้นพบนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่27รายนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า60กว่ารายเลยค่ะเยอะมากนะคะเป็นสถานที่บันเทิงที่คนไปเที่ยวกันนะคะก็อย่างว่าแหละเราไปเที่ยวกันกลางคืนอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียกับทุกๆท่านกับทุกครอบครัวเลยที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มีการถอดบทเรียนต่างๆนะคะว่าสาเหตุที่จริงมันเกิดจากอะไรบ้างเพลิงไหม้ที่มันลุกวาวขนาดนั้นเนี่ยเหมือนมังกรพ่นไฟเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะวันนี้สายบอกเลยนำข้อมูลค่ะที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพลิงไหม้นะคะเป็นไฟรูปแบบไฟต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะพอมีคนมาถอดบทเรียนแล้วก็มาถอดข้อมูลต่างๆให้ฟังกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะพามารู้จักเป็นปรากฏการณ์ของไฟไหม้นะคะที่นำมาฝากกันทั้ง3ประเภทนะคะคุณผู้ฟังประเภทแรกเลยค่ะที่เขาสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากเหตุการณ์ที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โรงเหล้าแห่งนี้นะคะก็คือเป็นเพลิงแบบBlack Draft ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าเพลิงที่เป็นไฟระเบิดแบบย้อนกลับนะคะซึ่งไฟแบบระเบิดแบบย้อนกลับเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากไฟไหม้ในพื้นที่ที่จำกัดค่ะทำให้ออกซิเจนภายในเนี่ยมันลดลงค่ะคุณผู้ฟังจนไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้และก็มีก๊าซเชื้อเพลิงสะสมขณะที่ภายในเนี่ยยังมีความร้อนสูงนะคะและก็มีอากาศจากภายนอกเนี่ยไหลเข้ามาด้วยจึงทำให้เกิดการลุกแบบลุกไหม้อย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นเลยค่ะใครได้เห็นคลิปบ้างนะคะเห็นแบบโอ้ไฟออกมาจากหน้าประตูมันเหมือนแบบเหมือนมีมังกรอยู่ในโรงเล่าแล้วก็พ่นไฟออกมาแบบเป็นประกายไฟที่น่ากลัวมากนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นคลิปนะคะคุณผู้ฟังอีกแบบนึงค่ะจะเป็นเพลิงไหม้อีกรูปแบบนึงก็คือแบบ flash over นะคะหรือว่าไฟลุกท่วมฉับพลันนั่นเองค่ะเขาบอกว่าลักษณะไฟแบบนี้เนี่ยจะเกิดจากสาเหตุการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยความร้อนเนี่ยจะแผ่รังสีลงสู่ทางด้านล่างและทำให้วัสดุภายในห้องเนี่ยลุกไหม้พร้อมกันเกือบทั้งหมดแล้วก็ทั่วห้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังและแบบที่3นะคะก็คือ jet fire ค่ะเป็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาเขาบอกว่าลำมันคล้ายๆกับหัวที่พ่นไฟอยู่นะคะแบบถ้านึกไม่ออกก็เหมือนแบบเป็นท่อไฟหรือว่าเป็นเหมือนกับสายดับเพลิงอะนะคะพุ่งมาแบบนั้นเลยแต่ที่สายดับเพลิงมันจะพุ่งมาเป็นควันเป็นน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ลักษณะของไฟแบบ jet fire เนี่ยจะเป็นแบบไฟพ่นออกมานะคะแบบนั้นเลยน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าสาเหตุนะคะก็คือจะเป็นเปลวไฟที่มันจะพุ่งออกมาเหมือนคล้ายๆกับเครื่องแบบพ่นไฟแต่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซแล้วก็ของเหลวที่มีแรงดันค่ะมีความร้อนสูงและสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่าการลุกไหม้ทั่วไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุแบบนี้คุณผู้ฟังมันคือเกิดจากสิ่งที่มันใกล้ตัวนะคะสิ่งที่มันอยู่ในบริเวณภายในอาคารหรือว่าภายในร้านนี่แหละแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบกันแบบอย่างแบบเคร่งครัดนะคะมันก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ที่สามารถรอดชีวิตออกมาได้นะคะก็มีการเล่าว่าภายในร้านเนี่ยเหมือนกับจะมีควันออกมาก่อนแต่ว่าทุกคนไม่ได้เอะใจคิดว่าอาจจะเป็นควันเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้นะเป็นสโมกเอฟเฟกต์ภายในร้านนะคะบนเวทีที่เรา

0: ไปเที่ยวตามร้านเหล้าสถานบันเทิงต่างๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่นั่นเลยเป็นสัญญาณเตือนและเป็นควันไฟที่มันทำให้เกิดการลุกวาวที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนศรีสุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: เพลงเพราะๆนะคะจบไปก่อนหน้านี้ให้กลับจริงก็ยอมค่ะเพลงเพราะๆจากคุณภูมิกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทาย FC ที่น่ารักของเราโทรมาหลังไมค์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเน้นย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีโทรผิดโทรไปโทรมาแล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์แบบหงุดหงิดได้นะคะเบอร์โทรที่จะโทรมาสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังคุยกับดีเจแนะนำเบอร์เพลงเบอร์โทร077-405-445นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะ077-445นะคะคุณผู้ฟังเลขข้างหลังจะเป็น445นะคะไม่ใช่444ถ้า444เนี่ยจะเป็นเบอร์ออฟฟิศนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: มาเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทาย FC ที่น่ารักของเราโทรมาหลังไมค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามานะคะจะเปิดให้ฟังทุกๆเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ในชั่วโมงนี้นะคะมาฝากสิ่งดีๆสำหรับคนรักรถกันค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะสำหรับใครที่ชอบรถเป็นคนรักรถนะคะวันนี้สายหมอกมีข้อเสนอพิเศษนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนนะคะและงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนค่ะไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะไอช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนช่วยธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่Dynamic Crowd ที่ช่วยให้ขับแบบนุ่มนะคะขับขี่ได้นุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะบอกเลยว่า Toyota เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะว่าราคาสุดคุ้มแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นคนรักรถค่ะและพร้อมฟรีประกันชั้น1มาให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังรีบมาเป็นเจ้าของกันค่ะและสามารถทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่เป็นสายรักรถนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณ

ผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยพอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังอยากจะติดต่อลงประชาสัมพันธ์โฆษณาโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร084-376-8362ทักทายคุณลุงที่ฟังอยู่ที่รปช.กองบิน7ด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของเรารับฟังอยู่ทุกวันเลยฟังอสมทไป20ปีแล้วขอบคุณมากๆค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงย้อนวันวานกันค่ะคุณผู้ฟัง

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ27คนแล้วพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง27ร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคลด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่าง DNA ด้วยตนเองขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ถึงแม้ญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันจึงจะสามารถส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้หมดเวลาถอดบทเรียนถึงเวลาต้องลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีความคล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อปี2552คือเป็นลักษณะการใช้วัสดุตกแต่งที่มีลักษณะติดไฟง่ายเป็นโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกปัจจัยคือการมีผู้ใช้บริการจำนวนมากซึ่งตามหลักการควรต้องคำนวณให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้องคำนวณประตูหนีไฟให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเมื่อตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานทั้งจากภาพถ่ายพื้นที่ระบบไฟฟ้าทางหนีไฟระบบระบายควันและจำนวนผู้ใช้บริการก็จะสามารถหาสาเหตุของความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับก็ได้มีกฎกระทรวงควบคุมสถานบริการปี2555ซึ่งกฎกระทรวงนี้ในพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อเศรษฐกิจเจริญก็มีสถานบันเทิงเกิดขึ้นนอกเขตโซนนิ่งและมักเลี่ยงไปเปิดเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีดนตรีซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมก็จะน้อยกว่าสถานบริการดังนั้นวันนี้อาจจะต้องขยายกฎกระทรวงให้ครอบคลุมไปถึงร้านและสถานบริการที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งด้วยท่านนี้เชื่อว่าถ้าทำถูกต้องตามหลักเริ่มตั้งแต่วัสดุตกแต่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันมีระบบระบายอากาศมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถึงเวลาเลือกถอดบทเรียนและลงมือทำสักทีเพราะเป็นปัญหาซ้ำซากและไม่ควรเกิดขึ้นอีกฝากขัง4ผู้ต้องหาแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดมังกรจีนตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัว4ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรมังกรจีนส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่ง4ผู้ต้องหานี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1คนที่เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ยังถูกคุมตัวและสอบปากคำอยู่ที่สน.บางยี่เรือขณะเดียวกันวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ายื่นหลักฐานขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสูติบัตรให้กับบุตรชาวจีนโดยย้ำว่าเคสนี้มีพฤติการคล้ายกับเคสพ่อทิพย์มังกรจีนแต่ผู้กระทำความผิดอยู่คนละโรงพยาบาลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: อยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
12: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: านกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะต้องบอกเลยว่ากลับมาอยู่ในชั่วโมงนี้เรามีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเพียบเลยนะคะเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงสตริงเก่าๆสากลเก่าๆชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนจัดมาได้เลยค่ะทักทายพี่สมชัยด้วยนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยบรรยากาศฝนตกแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะใครกำลังขับรถอยู่หรือว่านอนอยู่เฉยๆฝนตกอยู่แบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่มีกิจกรรมดีๆแนะนำในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะถ้าบ้านสายหมอกเมื่อก่อนฝนตกแบบนี้ก็เริ่มแล้วแหละเริ่มที่จะไปหาญาติญาตินะคะคุณป้าคุณตาคุณลุงคือบริเวณบ้านจะเป็นอยู่กับแบบชุมชนใช่ไหมคะชุมชนหมู่บ้านเนาะพอฝนตกก็เริ่มแล้วแหละชวนกันทำนุ่มครกมั่งแกว๊กนุ่มครกกินหัวมันมอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอฝนตกก็เริ่มแหละฝนตกก็จะมีกิจกรรมทำหรือว่าอาจจะนับตัวเลขเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้นะคะก็ปะปนกันไปนะคะพอฝนตกเดี๋ยวเขาก็มีกิจกรรมหาทำกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วฝนตกแบบนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณสุกัญญาด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกขอบคุณมากๆค่ะทักทายพูดคุยได้ค่ะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงเพราะๆก็ชั่วโมงนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับด้วยค่ะ FC ที่น่ารักของเรานะคะรับชมครั้งแรกโอ้โหดีใจมากเลย ขอบคุณมากๆค่ะทักทายพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะวันนี้นำอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนี่มาดูซิวันนี้เอาข้อมูลอะไรมาฝากกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าบางคนบอกว่าฝนตกแบบนี้มีเรื่องกังวลเหมือนกันบางคนก็มีเรื่องกังวลเยอะนะคะหลากหลายเรื่องมากๆแต่ว่าเรื่องนึงที่ทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเวลาฝนตกอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้Wi-Fi ก็ช้าตอนฝนตกด้วยวันนี้นำเคล็ดลับหรือว่าไขข้อสงสัยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ที่6ไปแล้วขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะโลกนี้ขาด

0: มันไม่เสถียรเลยนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นเพราะฝนตกเดี๋ยววันนี้มาไขข้อสงสัยกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณหมึกดำด้วยนะคะมากลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเวลาฝนตก Wi-Fi จะช้าจริงไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตช้าตอนฝนตกอาจไม่ได้เป็นเพราะว่าเครือข่ายมือถือหรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสมอไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อินเทอร์เน็ตช้าได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุหลักๆมีอะไรบ้างนะคะมาไขข้อสงสัยกันสาเหตุหลักๆที่ทำให้ Wi-Fi มันช้ามากๆเลยช่วงที่มีฝนตกลมพัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลมกระโชกแรงสังเกตสิว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่เสถียรเลยนะคะบางทีอาจจะดับไปเลยก็ได้ใช้งานไม่ได้นะคะสาเหตุแรกค่ะข้อแรกเลยคือความชื้นค่ะคุณผู้ฟังความชื้นและละอองน้ำที่มันรบกวนสัญญาณนะคะมีผลเหมือนกันค่ะเนื่องจากเป็นสัญญาณที่ทำงานผ่านคลื่นวิทยุโดยเฉพาะความถี่ 2.4 นะคะกิกะไบต์กิกะบิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2.4 ของระยะสัญญาณของ Wi-Fi มันจะมี 2.4 กับ5ใช่ไหมคะ 2.4G กับ 5G นะคะระยะของสัญญาณเป็นคลื่นของสัญญาณนะคะมีผลเหมือนกันซึ่งเป็นความถี่ที่น้ำเนี่ยสามารถดูดซับพลังงานได้ดีเลยค่ะและทำให้ละอองฝนในอากาศเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงที่บังสัญญาณได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือความชื้นจากละอองฝนจากน้ำฝนมีผลนะคะทำให้มันรบกวนสัญญาณได้ค่ะข้อ2นะคะสาเหตุหลักๆเลยก็คือการใช้งานพร้อมกันหลายคนนี่อันนี้ไม่ต้องฝนตกก็ได้เวลาที่เราไปคอนเสิร์ตสังเกตไหมคะไปคอนเสิร์ตเดินห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปที่ที่คนเยอะๆมือถือจะไม่มีสัญญาณเลยนะคะจริงๆนะคะพอใช้งานกันเยอะเนี่ยก็ไม่มีความเสถียรแย่งสัญญาณกันบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้งานพร้อมกันหลายๆคนตอนฝนตกเนี่ยฝนหลังที่มันตกแล้วนะคะเขาบอกว่าหลังฝนตกเนี่ยเป็นช่วงที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการดึงสัญญาณกันไปมาและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้ความเร็วลดลงค่ะคุณผู้ฟังและสาเหตุหลักๆข้อสุดท้ายนะคะอุปกรณ์เสื่อมอันนี้ก็เกี่ยวนะบางทีโทษแต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายนี้ไม่ดีเลยนะคะฝนตกแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ต้องมาสังเกตด้วยนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อม Wi-Fi เชื่อมกับมือถืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วหรือเปล่านะคะหลากหลายบ้านเนี่ยยังมีการใช้สายนำสัญญาณแบบเก่าหรือว่ามีจุดเชื่อมนอกอาคารแบบเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอโดนฝนหรือว่าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะทำให้แรงลมต่างๆนะคะทำให้น้ำมันสามารถซึมเข้าสายเคเบิลได้ค่ะคุณผู้ฟังทำให้สัญญาณมันขาดหายนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆพวกนี้ต้องรู้ตัวเลยนะคะว่าเราอะต้องสังเกตนะตัวผู้ใช้งานเองก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเป็นเพราะสาเหตุไหนเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังแต่3สาเหตุหลักๆที่นำมาฝากเนี่ยให้เรานำไปสังเกตดูนะคะและวิธีแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือ 1. ปรับตำแหน่งเราเตอร์ค่ะเราเตอร์ตัวรับสัญญาณนะคะคุณผู้ฟัง 2. สลับไปใช้คลื่นความถี่นะคะอย่างที่บอกว่ามี2ตัวคือ 2.4 กับ5นะคะอันเนี้ยลองสลับไปใช้แบบไหนกันบ้างนะเวลาที่เราใช้งานนะคะใครที่ใช้งาน Wi-Fi ก็จะรู้ว่าตัวไหนสัญญาณมันใกล้กว่าชัดกว่าอันนี้ก็คือผู้ใช้งานก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะหากสำหรับอุปกรณ์แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้องหาอุปกรณ์ที่รองรับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ไกลเราเตอร์มากนักนะคะเพื่อการดึงสัญญาณระหว่างผู้ใช้งานด้วยข้อ3ค่ะรีสตาร์ทเราเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะ 3-5 นาทีแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ค่ะเพื่อให้ช่วยในเรื่องของการค้นหาช่องสัญญาณที่มีช่องว่างด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราต้องเปิดปิดๆนะคุณผู้ฟังก็ต้องเช็คดูอย่างที่บอกไปว่าต้องเช็คอุปกรณ์ด้วยนะคะและข้อที่4ค่ะการแก้ไขเบื้องต้นก็คือตรวจสอบสายไฟภายนอกต้องสังเกตด้วยตาเปล่าของผู้ใช้งานหรือว่าของตัวเราเองนะคะว่าสายเคเบิลเนี่ยมันมีรอยขาดชำรุดหรือไม่หากมีก็คือควรจะเรียกช่างเทคนิคเข้ามาตรวจสอบแบบด่วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นำข้อสงสัยแล้วก็มาไขให้ฟังกันด้วยในรายการค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าสัญญาณไม่ดีตอนฝนตกเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักแล้วก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นสำหรับคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: แต่ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนำมุ้งครอบกันยุงมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตรุ่นเป็นรุ่นที่ แบบใหม่รุ่น

ที่แบบว่าใครๆก็อยากจะมีติดบ้านเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นรุ่นที่ต้องผูกเชือกใช่ไหมทั้ง4ด้านเลยผูกเชือกกับเสาบ้านบ้างกับตู้ผ้าบ้างแต่อันนี้สะดวกมากๆนะคะเป็นแบบใหม่ที่เราไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้นะคะครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะคุณผู้ฟังตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตได้พับกิบง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปไหนก็สะดวกสุดๆค่ะคุณผู้ฟังและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นรับฟรี1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะอยู่กันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการแล้วเวลาผ่านไปไวมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ฟังกลับมาพูดคุยกันค่ะในชั่วโมงนี้นำการปรับฮวงจุ้ยนะคะเป็นฮวงจุ้ยของโต๊ะทำงานมาฝากกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าผู้ฟังหลากหลายคนที่รับฟังตอนนี้เป็นชาวออฟฟิศก็มีเหมือนกันนะคะทำงานแล้วก็มีโต๊ะทำงานเป็นของตัวเองวันนี้นำฮวงจุ้ยของโต๊ะทำงานมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ8จุดที่ต้องห้ามในออฟฟิศนะคะไม่งั้นเนี่ยจะขัดโชคขัดลาภขัดความเข้าหน้าในการทำงานหมดเลยวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวนำมาพูดคุยกันค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สำหรับชาวออฟฟิศนะคะสายออฟฟิศต่างๆเลยต้องฟังเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะบางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านห้องทำงานที่ทำงานหรือว่าจะเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็มีความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยอยู่แล้ววันนี้มาเปิด8จุดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่ควรนั่งหรือว่าไม่ควรทำงานเลยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยขัดกับโชคขัดกับลาภขัดกับความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ได้รับความนิยมกันมายาวนานแล้วนะคะโดยเชื่อว่าตำแหน่งของโต๊ะเก้าอี้และสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยล้วนส่งผลต่อการไหลเวียนของพลังงานหลายคนเนี่ยก็นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงานนะคะมาร่วมกับหลักการออกแบบพื้นที่ที่ทำงานเพื่อให้ได้ตำแหน่งฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดีที่สุดค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่า8จุดของฮวงจุ้ยที่เป็นโต๊ะทำงานที่ไม่ควรนั่งมันจะขัดโชคลาภแล้วก็ขัดขวางความก้าวหน้านะคะก็คือการนั่งหันหน้าให้ประตูค่ะอันดับแรกเลยนะไม่ควรจะมีโต๊ะทำงานที่มันหันหน้าไปทางประตูโดยตรงนะคะ2นั่งตรงกับประตูพอดีเป๊ะข้อแรกคือหันหลังนะหันหลังให้กับประตูและข้อ2คือนั่งตรงกับประตูพอดีอันนี้ไม่ควรเลยนะคะ3ค่ะนั่งใต้คานคานไม้ถ้าใครรู้จักนะคะเป็นคานไม้คานอาคารอย่างเงี้ยห้ามเลยนะคะคุณผู้ฟัง4นั่งหันหน้าเข้ากำแพงไม่พูดคุยกับใครเลยนั่งหันหน้าแบบเข้าหากำแพงอย่างเดียวนะคะข้อ5ค่ะห้ามนั่งระหว่างทางเดินเท้า6ห้ามนั่งติดห้องน้ำ7ห้ามนั่งใต้บันไดหรือว่าใกล้กับบันไดนะคะและ8ค่ะห้ามนั่งตรงมุมแหลมหรือว่ามุมที่ถูกมุมโต๊ะพุ่งใส่นะคะอันนี้ห้ามเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะศาสตร์ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังเป็นความเชื่อที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างคนกับสภาพสิ่งแวดล้อมหลายแนวคิดเนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับหลักการการออกแบบสำนักงานและจิตวิทยาการทำงานนะคะเช่นการนั่งในตำแหน่งที่มองเห็นพื้นที่โดยรอบมีแสงสว่างพอเพียงนะคะพอดีกับการทำงานของเราและไม่ถูกรบกวนจากเสียงผู้คนหรือว่าเสียงรอบๆข้างด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะถ้าเรานำไปปรับใช้ได้จริงแล้วมันดีต่อการทำงานของเราจริงๆก็ดีนะคะส่งผลดีกับเราด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนตัวบุคคลโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะลองนำไปปรับดูค่ะคุณผู้ฟังจะได้มีการงานเนาะก็เรียกว่าการงานฮวงจุ้ยดีๆทำให้งานปังงานดีขึ้นมาได้นะคะลองนำไปปรับใช้ดูค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องมาฝากดินเนอร์กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยดินเน่านะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699 บาทเท่านั้นนะคะ ย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990ค่ะคุณผู้ฟังมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสนใจลงประชาสัมพันธ์โฆษณาติดต่อมาได้เลยนะคะสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานียินดีให้บริการค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะลงเป็นสปอตนะคะ PR ประชาสัมพันธ์ลงเสียงสปอตหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะให้ช่วยโปรโมทในรูปแบบไหนเนี่ยสามารถทักเข้ามานะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้นะคะเพจอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีให้บริการทุกรูปแบบเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะสนใจชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาของสายหมอกแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาเดิมนะคะช่วงบ่ายช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการ Afternoon Song อย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังหมดเวลาแล้วนะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสำนักงานเขตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์และพร้าวฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาติดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารของสำนักงานเขตจตุจักรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุพบว่ามีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาจุดธูป16ดอกเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเนื่องจากลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัววันนี้จึงทำพิธีเรียกขวัญให้แก่ลูกชายตามความเชื่อเพื่อเปิดทางชีวิตแก้ไขดวงตกและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหาน

0: พรนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการทบทวนมาตรการป้องกันพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: คลังลุยเงินกู้ 200,000 ล้านดันพลังงานสะอาดสินเชื่อโซลาร์ 1% เปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EV นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อกำชับให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการใช้เงินกู้ในระยะแรกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ในช่วง3ปีแรกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างครบวงจรส่วนการปรับโครงสร้างภาคขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้ใช้พลังงานทดแทนอาทิน้ำมันไบโอดีเซล B20รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติทยอยเข้าสถาบันนิติเวชตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลายครอบครัวเดินทางเข้ามาตรวจสอบศพเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หนึ่งในนั้นคือนางสาวกัลยาวัฒน์บรรเรืองทองญาติของนายสิทธิพงษ์ชโยซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้เสียชีวิตโดยได้รับมอบหมายจากมารดาของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาดำเนินการเบื้องต้นขณะที่มารดาจะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตญาติเปิดเผยว่านายสิทธิพงษ์เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เพียง1เดือนหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนประตูหนีไฟภายในสถานที่เกิดเหตุในขณะที่นายสกลมีเปี่ยมหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่เดินทางมายืนยันร่างของนายพฤติพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสกลเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนพยายามติดตามข่าวและตระเวนค้นหาตามโรงพยาบาลแต่สุดท้ายจึงทราบว่าเสียชีวิตนายพฤฒิพงษ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีมีความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีและยังรับราชการทหารผู้เสียชีวิตกำลังจะลาออกจากวงทศกัณฐ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อมาร่วมงานแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็ต้องมาจบชีวิตในขณะที่สภาทนายความได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายธีรวุฒิวชิระมโนวาทกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมทนายความอย่างน้อย 2-3 คนประจำที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของทายาทและการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายสำหรับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดหรือสายด่วน1167อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยใช้ประกันกับสินรักษาพยาบาลทำยากเร่งหาแนวทางอื่นก่อนนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลราชการว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐโดยทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีการตัดบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ราชทำใหม่น่าจะเป็นสำหรับค่าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณาส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแลคือค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลประมาณ5ล้านคนเครื่องหนึ่งอายุเกิน60ปีเจ้าของสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ก็อายุ60ปีขึ้นไปวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้อายุยืนขึ้นโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มากจริงๆอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางที่ปรับปรุงได้อาจต้องเป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอไปหลายเรื่องเช่นการใช้ยาในประเทศก่อนที่จะใช้ยานอกที่ราคาสูงกว่าเป็น10เท่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายนำเข้าคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะส่งกฤษฎีกาต่อไปอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจับตาบอร์ดกพช15กรกฎาคมนี้หรือโครงสร้างค่าไฟดึงค่าไฟ Data Center ให้สูงขึ้นนายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างค่าไฟเช่นการกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้ต่ำกว่า3บาทรวมถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟประเภทต่างๆเช่น Data Center ว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนโยบายโดยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมกพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่15กรกฎาคมนี้และหากภาครัฐมีข้อสรุปเรื่องโครงสร้างค่าไฟฐานกกพ.ก็พร้อมดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศใช้อัตราใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในการประชุมกพช.วันที่

0: สีโสมสวลีประดับเกล้าชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุพนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันจันทร์วันนี้ทั้งวันก็เปิดดูข่าวมีแต่เรื่องไฟไหม้นะโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็จะมีแง่มุมต่างๆที่นักข่าวก็ลงรายละเอียดกันแล้วก็กลายเป็นจุดที่ผู้ใหญ่ก็ทยอย
5: ไปด้วย
3: ไปตรวจพื้นที่กันนะนายกก็ไปกลางดึกเมื่อคืนคุณชัดชาติก็ไปตีสองเช้านี้ก็มีทั้งผบ.ตร.มีทั้งมหาดไทยมีทั้งเขตลงกันไปมากมายแม้กระทั่งอะไรนะสำนักงานประกันภัย
5: คปภ.
3: คปภ.ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็เห็นทางคปภ.ก็ให้ข้อมูลว่า
5: ไม่ได้ประกันคนเลย
3: สถานประกอบการดังกล่าวประกันไฟไหม้มูลค่า40ล้านเนี่ย
5: ค่ะ
3: เพื่อเป็นความเสียหายเรื่องของอาคารเขาอาคารเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเขาประกันไฟไหม้แต่ว่ายังไม่พบประกันที่จะไปคุ้มครองลูกค้าหรือว่าประกันอุบัติเหตุอะไรยังไม่มี
5: ไม่มีประกันคนไม่มีประกันอุบัติเหตุ
3: ครับ
5: ประกันทรัพย์สินของเขาเฉยๆค่ะ
3: ครับ
5: 40ล้านเลยทีเดียวนะฮะ
3: สถานที่แล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็ที่เช่นคุณมะตูมใช่ไหม
5: เขาปฏิเสธว่าเขาถอน
3: ม
5: ะ
3: ต
5: ู
3: ม
5: แล้ว
3: เขาปฏิเสธ
5: ถอนหุ้นแล้ว
3: เขาปฏิเสธทันที
5: ค่ะ
3: แล้ววันนี้เขาไปชี้แจงให้รายละเอียดมากขึ้นว่าเขาไปดูตอนก่อสร้างแล้วก็ถอนหุ้นวันนั้นเลยวันที่มันกำลังยังเป็นโครงอยู่กำลังก่อสร้างเขาไปดูนะแล้วก็รู้สึกจะมีพงมีภาพให้ดูเลยนะมันก็ปักเสาขึ้นไป4ต้นตรงกลางต้นหนึ่งเป็นโครงเหล็กนะแล้วหลังคาก็มุงไอ้อะไรเขาเรียกอะไรเมทัลชีทแล้วก็ใช้โฟมบุกนะใช้โฟมบุกแล้วก็มีไอ้โฟมแบบที่เขาเรียกอะไรซับเสียงอีกบุกอีกชั้นหนึ่งก็เห็นว่าพอเปิดทำการคอนโดที่อยู่ติดๆกันเนี่ยก็ร้องเรียนตลอดทางเขตเป็นคนให้ข้อมูลก็เลยได้เขตเขาเลยมาลงพื้นที่แล้วก็มาตรวจสอบอะไรต่างก็ทราบว่าเจ้าของเขาแก้ปัญหาโดยเอาไอ้โฟมซับเสียงนี่อัดเข้าไปให้หนาเลยแล้วก็เขตเขามาตรวจเขาก็บอกว่าเออมายืนหน้าร้านก็ไม่ได้ยินเสียงละแล้วก็ไอ้เรื่องร้องเรียนจากคอนโดใกล้ๆกันก็ไม่มีก็แสดงว่าคงจะเก็บเสียงได้สนิทซึ่งผมมาคิดย้อนทีนะโอ้โหนี่มันก็เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะยิ่งอัดถมเข้าไปนะก็ดูวัสดุก่อสร้างทั้งหลายที่มาก็ มันก็เป็นเชื้อเพลิงได้เยอะนะ
5: ค่ะ
3: มันจึงไม่แปลกที่เวลามันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันลามอย่างรวดเร็ว
5: คือเป็นที่ท่องเที่ยวที่เอาพูดกันตรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับแพงเหมือนตอนที่เกิดเหตุที่ซานติก้าซานติก้านั่นแพงมากนะคะการสุขุมวิททำเลทองนั่นก็ระดับหนึ่งที่นี่ก็เป็นระดับที่เข้าใจว่าก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะดูจากสถานะของคนที่มาเที่ยวเนี่ยบางบ้านก็บอกว่าลูกทำงานเป็นแม่บ้านอยู่รัฐสภาก็มาเที่ยวบางบ้านก็แฟนบอกว่าภรรยาทำงานอยู่คลินิกความงามตรงห้างแถวนั้นก็มาเที่ยวสองคนที่เป็นตำรวจก็ระดับใน10ที่มาเที่ยวก็คือเป็นแหล่งบันเทิงระดับกลางๆอะค่ะพี่ไพศาล
3: ครับ
5: ที่มาหาความสุขกันได้สถานที่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรแต่คำว่าแพงหรูกับถูกไม่ได้หมายความว่า
3: ปลอดภัย
5: ความปลอดภัยจะต่างกันนะคะพอที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะซานติก้าใน67ราย
3: นั่น
5: หรูค่ะซานติก้าตายมากกว่านี้67รายนั่นอาจจะเป็นเพราะคนเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะวันนั้นน่าจะเป็นพันคนเพราะเป็นวันเคาน์ดาวน์
3: สัตหีบกับที่นี่ก็น่าจะคือเครือใกล้ๆใกล
5: ้ๆสัตหีบดีกว่าค่ะพี่ไพศาลสัตหีบเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผับเลยแล้วเพดานมันสูงเป็นเหมือนคอทเทจสูงๆใหญ่ๆเลยอะค่ะไอเนี่ยมันจะเตี้ยๆเตี้ยแบบเรามองเข้าไปแล้วก็อึดอัดอย่าว่าจะเป็นเทคเป็นผับเลยอะพี่เป็นร้านอาหารยังไม่นั่งเลยเพดานต่ำขนาดเนี้ย
3: คุณอันคิดว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาสร้างเพราะเขาสร้างสูงก็ได้นะไม่ติดข้างบนหรอกอะไร
5: ประหยัดไหมอ๋อเป็นเพราะประหยัดหนึ่งสองก็คือทำท่าว่าไม่ได้เป็นสถานที่บันเทิงทำท่าเป็นร้านอาหาร

0: คือผู้ผมคิดว่าเขาเตรียมอยู่แล้วล่ะเขาเตรียมใส่ประตูตีแต่ว่ามันประหยัดในเรื่องของการทำความ
1: โครงสร้างโครงสร้างด้วย
0: มันพูดง่ายๆว่าลดเพดานลงมาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอัดแอร์ที่มากมีทีอยู่สองระบบเสียงคุณก็คุมได้ง่ายขึ้นผมไม่มองเห็นเหตุผลอื่นเลยนะเพราะเขาทำให้เพดานสูงได้เพราะผมดูแล้วเอ๊ะมันไม่ติดว่าไปติดข้างบนข้างบนเลยนะเขาทำสูงขึ้นไปได้เลยแต่เขาไม่ทำเพราะจะทำสูงเนี่ยพื้นที่มันมีสเปซที่เขาต้องอัดแอร์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วการคอนโทรลเสียงในห้องที่มันกว้างมากเนี่ยนะมันก็ยาก
1: เครื่องเสียงเป็นอีกระดับนึงค่ะ
0: ใช่มันต้องมีมันต้องมีมาตรฐานเครื่องเสียงอีกชั้นหนึ่งการเก็บเสียงอะไรต่างๆก็จะยากขึ้นมันผมคิดว่าเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นทุนของเขา
1: เรียนฟังข่าวทั้งหมดแล้วสงน่าเห็นใจน่าเห็นใจคนไปเที่ยวน่าเห็นใจนักร้องนักดนตรีที่ไปทำงานน่าเห็นใจน้องไม่ว่าคนไทยคนลาวที่ต้องเป็นทำงานมันไม่มีทางเลือกพี่ไปส
0: านคนลาวนี่ไปทำงานหรือว่า
1: ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานเป็นลูกจ้างคือทุกคนทำมาหากินมีวิชาชีพของตัวเองแต่เพียงแต่คนที่มีอาชีพมีหน้าที่คอยกำกับดูแลความเรียบร้อยถูกต้องไม่ทำหน้าที่พี่ไพศาลคะสภาพแบบนี้คุณอนุญาตให้มันเป็นมันยังไงมันดูสภาพแล้วเนี่ยมันเปิดให้เล่นดนตรีแบบนี้มันไม่มีความปลอดภัยเลยอะค่ะคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยเนี่ยปล่อยปะละเลยอย่างยิ่งเลยค่ะส่วนเจ้าของก็ใจร้ายมากกลัวคนกินแล้วไม่จ่ายล็อกประตูมันสองคันทั้งกรทั้งลูกบิดเลยหลังร้าน
0: ก็ไว้ให้เขาออกเฉพาะพวกนักดนตรีหรือว่าพวก
1: คือใครจะเข้าก็ต้องเคาะคือใครจะเข้าก็ต้องเคาะเปิดเป็นรายๆไปแล้วยังตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายตอนหลังยังเอาเก้าอี้ไปตั้งขายลูกอมอีกต่างหาก
0: หน้าห้องน้ำมันมีประตูฉุกเฉินหน้าห้องน้ำซึ่งตรงน้องน้ำเนี่ยดูแล้วไม่มีไอ้เครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่ามีประตูฉุกเฉินทางนี
1: ้ฟังไม่ได้เลยนะคะว่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบจะโบยว่ากฎหมายมันก็กฎหมายไม่ได้จัดโซนนิ่งตรงนี้เป็นแหล่งบันเทิงถ้ากฎหมายอ่ะควบคุมโซนนี่แค่ RCA แค่ห้วยขวางหรือว่าแถวสีลมอะไรก็ตามในเมื่อคุณรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันลามมาถึงตรงนี้แล้วทำไมคุณผ่านทุกวันคุณไม่ประกาศมันเรามีผู้อำนวยการเขตไว้ทำไมครับพี่ไพศาลเขตของคุณที่มีสถานบันเทิงเพิ่มขึ้นทุกวันที่คุณก็เห็นน่ะ
0: มันผมคิดว่ามันมีแบบนี้เกือบทุกเขตนะมีทุกเขตไปได้ด้วย
1: ใช่ค่ะมันมีเกือบทุกเขต อย่างลาดพร้าวเนี่ยคุณเห็นแล้วล่ะว่าหัวถนนลาดพร้าวตรงลาดพร้าวซอยหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าดงมันเป็นดงแล้วคุณต้องรีบจัดการแล้วปรากฏว่าเด็กก็ไม่รู้ว่ามันยิ่งเป็นแบบนี้มันยิ่งกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของคนที่มีหน้าที่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผมคิดว่าเขาก็จะเลี่ยงด้วยเพราะเป็นร้านอาหารเนี่ยเขาก็อนุญาตให้
1: มีดนตรีได้
0: ข
1: าย
0: เครื่องดื่มได้มีดนตรีได้แต่ว่าเล่นได้แค่เที่ยงคืนนะก็รู้สึกมีคนเข้าไปขุดดูเขาบอกว่าเอ้ยมันมีเพจของร้านโดยตรงเลยนะบอกว่าตั้งแต่ประมาณนั่นแหละเมื่อประมาณสักเดือนมีนาคมปี69เนี่ยเขาขึ้นเพจเลยว่าดนตรีจะเลิกแค่ตีสองนะ 02.00 นไม่มีไหลขึ้นเพจเลยนะว่าเขาเนี่ยจะร้านเขาเนี่ยจะขอหยุดดนตรีแค่ตีสอง
1: แล้วร้านอาหารอะไรมันไปถึงตีสองอะ
0: คะก็ตามกฎหมายให้ได้แค่เที่ยงคืนมันก็ตรงนี้แหละฮะมันก็หลีกเลี่ยงกันไปแล้วก็ทำเจ้าหน้าที่ก็จะบอกไม่รู้ไม่เห็นผมก็ไม่ค่อยเชื่อ
1: คนเสียชีวิตไป27คนอยู่ในห้องบาดเจ็บ63คนกลับบ้านไปแล้ว32คนและอาการสาหัสถึง22รายซึ่งไม่รู้ว่าสาหัสเนี่ยจะรอดชีวิตและรอดมาแล้วจะมีผังผืดพิกลพิการอะไรหรือเปล่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วกว่าจะต้องผ่าตัดผ่าแล้วผ่าเล่านะคะคนที่โดนไฟไหม้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่าถ้าเอาผิดทั้งเจ้าของเอาผิดทั้งบรรดาหน่วยราชการที่ปล่อยปละละเลยจนถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะหรือติดคุกกันหัวโตไปจริงๆเลย
0: ก็คงจะมีคนอาจจะกล้าติดคุกหัวโตน่าจะยอมประหารชีวิตนะมั้ง
1: แก้ไม่ได
0: ้แก้ลำบากนะฮะ

0: ดูแล้วมันไม่มีความหวังคือมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งรู้สึกผบ.ตร.ก็คงกระดากปากบอกคงไม่ใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์นี่แล้วครับคือพูดไปอีกมันก็คนเขาก็คงจะแบบรู้สึกมันสะอิดสะเอียนแล้วล่ะพอมันอุทาหรณ์เนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่มันไม่เคยหอนไม่เคยเห่ากันทั้งนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
1: ถ้าเราคิดเร็วๆเนี่ยเรารู้สึกสะอิดสะเอียนหน่วยงานไหนมากที่สุดคะสำหรับดิฉันนะคะกทม.
0: ก็ชิดที่สุดเลยก็ต้องเป็นท้องถิ่นกทม.
1: ดิฉันสะอิดสะเอียนกทม.มากที่สุด
0: จ
1: อด
0: ลงไปถ้าเป็นเคสอย่างนี้ก็ผมคิดว่าที่หน้าจะต้องผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคือจะบอกว่าตรวจทุกเขตมันก็เกินไปเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเอาว่ามันเกิดที่นี่แล้วนะก็ไล่ตรวจจตุจักรดูเพราะอยู่ในความรับผิดชอบจตุจักรว่าอย่างนี้ถือว่าปล่อยปละละเลยหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอะไรหรือไม่ก็หวังว่าผู้ว่าซึ่งท่านก็ประชาชนคนกรุงเทพก็เลือกมานะก็ทำให้ดูหน่อยนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยมันก็ทำถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วผมว่ามันถ้าพูดแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็คงจะแก้ไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งมันไม่ได้อยู่โซนนิ่งเมื่อไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งก็ไม่ได้มีกฎหมายและอีกอย่างนึงเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำเป็นสถานบันเทิงเทคผับเขาทำเป็นร้านอาหารมีดนตรีทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่ได้บังคับมีสปริงเกิลไม่ได้เข้าไปดูเรื่องวัสดุในการก่อสร้างว่าจะต้องไม่ติดฟงติดไฟทุกอย่างถูกต้องทุกอย่าง
0: อยู่
1: ก
0: ัน
1: แบบนี้ไปอยู่กันแบบนี้ไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะคุณนันก็ผมก็พยายามจะเสาะหาดูนะว่าร้านนี้ใครก็เป็นเจ้าของก็รู้สึกสื่อก็จะเปิดชื่อมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงเจ้าของก็สักนิดนะพักสักครู่ก่อนฮะ
1: ค่ะ
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นะครับมาคุยต่อครับคุณนันฮะ
5: ค่ะเจ้าของโรงเบียร์ใช่ไหมฮะ
4: ยอดเสียชีวิตขออนุญาตรายงานนะก็จาก27ก็เพิ่มอีก1เป็น28นะ
5: ค่ะ
4: ล่าสุดนี้เพิ่มเป็น28แล้วก็เห็นบอกว่ามีสมาชิกวงดนตรีที่เขากำลังที่ยังหายติดต่อไม่ได้อยู่ก็พยายามจะติดต่อกันอยู่ของวงดนตรีเนี่ยเข้าใจว่าเขามีสิบประมาณสิบกว่าคนนะเสียชีวิตแน่ๆแล้วสอง
5: นักร้อง
4: เป็นนักร้องหนึ่งแล้วก็เป็นอีกคนเป็นนักดนตรี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะ
5: นักร้องนำที่ชื่อดิน
4: อันนั้น
5: รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถี
4: อันนั้นปลอดภัย
5: ค่ะ
4: นะเพียงแต่ว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถีเจ้าของเนี่ยเขาไปตรวจดูแล้วการประกอบการเนี่ยเขาจดเป็นบริษัทจำกัดนะฮะทุนจดทะเบียน1 ล้านทุนจดทะเบียน1 ล้านเนี่ยพบว่ามีผู้ถือหุ้น2 คนนามสกุลเดียวกันถือประมาณเกิน 90% เนี่ยชื่อคุณสุวิชาอ่านว่าอะไรสไลบาทหรือเปล่าม
5: ีกรรมการ2 รายชื่อว่านายสุวิชาสไลบาทและนางบังออนสไลบาทนายสุวิชาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทแล้วก็นามสกุลเดียวกันของกรรมการทั้งสองบ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่159ถนนรัตนเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรค่ะขณะที่ตัวร้านซึ่งเกิดเหตุมีสถานะเป็นสาขา1แขวงจอมพลเขตจตุจักรนี่แหละก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ยว่ากันว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดให้บริการมาแต่ปี66ถ้ามาถึงตอนนี้ก็67 68 69ประมาณ2ปีกว่า3ปีนะคะมันก็จะสอดคล้องกับ Facebook ของร้านณลาดพร้าว2023ค่ะเขาบอกเลยเข้าณลาดพร้าว2023มีคนตามอยู่ 21,000 บัญชีแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเปิดแต่ปี66แต่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเมื่อ14พฤศจิกายน67เท่ากับร้านเนี่ยเปิดกิจการมา1ปีก่อนที่นิติบุคคลจะถือกำเนิดขึ้นค่ะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงเวลา1ปีก่อนที่มาจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยใช้ชื่อใครหรือใช้นิติบุคคลใดในการขออนุญาตต่างๆในการขออนุญาตแล้วก็เขาจดในหมวด56101ก็คือการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มสุราเบียร์การแสดงดนตรีสดการแสดงโชว์ทุกชนิดทุกประเภทได้กำไรนะคะปีล่าสุดเนี่ยมีรายได้15.2 ล้านก็ทำบัญชีเก่งค่ะกำไร990,000ส่งงบการเงินมาแล้ว2 ปีปี67และ68ตั้งคำถามว่าด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านกำไรแค่900,000เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว28 รายบาดเจ็บอีก63 ราย ICU 22 รายถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยคะแล้วก็มีขีดจำกัดนะคะซานติก้าผับเนี่ยตายไป67บาดเจ็บ100 กว่าและพิการด้วยชดเชยแค่5 ล้านบาทเองค่ะใครจะรับผิดชอบ
4: ครับคราวนี้มันมีเหตุที่เขาไปค้นเจอกันนะครับว่า
5: เคยไฟไหม้ค่ะเจ้าของเนี่ย
4: ผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคุณสุวิชาสไลบาทเนี่ยเคยมีประวัติเป็นเจ้าของร้านอาหารกึ่งผับชื่อซาเล้ง นะตั้งอยู่ที่ถนนวารีราชเดชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรก็ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรงดนตรีอะไรเหมือนกันนะไปอยู่ที่อำเภอเมืองยโสธรนู่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2562เนี่ยเคยมีเหตุเพลิงไหม้ร้านซาเล้งนี่เหมือนกันของคุณสุวิชาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่านี่ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะที่ร้านถูกไฟไหม้แต่ครั้งนี้น่าจะหนักเพราะว่าตอนปี62ที่บอกว่าไฟไหม้ร้านซาเล้งเนี่ยตอนนั้นไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตนะ
5: เขามันไหม้ตอนกลางวันครับพี่ประสานไหม้ตอนกลางวันแล้วก็ไหม้ระหว่างที่กำลัง
4: ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วมีลูกจ้างที่เข้าไปเก็บของสำลักควันหนึ่งรายนำส่งโรงพยาบาลเขาเกิดเมื่อเวลา 11:10 น.
5: ตอนกลางวันอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะก็เลยไม่
4: เป็นอาคารชั้นเดียวที่อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
5: แล้วก็ยังปิดอยู่ด้วยจนถึงทุกวัน
4: ชั้นก็มาทำการปรับปรุงอาคารสถานที
5: ่ค่ะ
4: คาดว่ามีการเชื่อมเหล็กและสะเก็ดไฟไปประเด็นไปโดนวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม
5: ้ค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีการเปิดเผยจากทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะแต่สำลักควันจนขาดอากาศหายใจไม่ใช่ไฟคลอกค่ะผู้เสียชีวิตจำนวนมากสภาพร่างกายมีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไฟคลอกนะคะเขาก็เลยต้องยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญทั้งการตรวจลายนิ้วมือและ DNA ผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมควันหรือภาวะขาดอากาศหายใจไม่ได้ถูกไฟคลอกรุน

0: ันเกิดขึ้นบริเวณตรงเวทีของนักแสดงก่อนแล้วเพลิงมันลุกไหม้จากจุดนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าไปดูผังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ประตูทางเข้าร้านเนี่ยมันอยู่ด้านถนนลาดพร้าวนะมันมี2ประตูแล้วตรงกึ่งกลางของ2ประตูเนี่ยคือเวทีนักแสดงก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเข้ามาถ้าเข้าทางประตู1เนี่ยคุณเห็นเวทีอยู่ซ้ายมือเข้าอีกประตู1คุณเห็นเวทีอยู่ขวามือคราวนี้เมื่อเพลิงเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหนีออกไปใน2ช่องทางเนี่ยมันยาก
1: ถ้าเขาอยู่ตรงกลาง
0: เพราะเพลิงมันเยอะใช่ไหมเพลิงมันลุกตรงนั้นเยอะเขาก็ต้องถอยมาข้างหลังข้างหลังเนี่ยคือห้องน้ำเพียงแต่ว่าหาทางออกตรงไอ้ตรงประตูตรงห้องน้ำเนี่ยไม่เจอทั้งที่เขาบอกว่าตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยมันมีประตูฉุกเฉินให้ออกอยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่คนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาเข้าไปทางประตูเนี่ยเข้าไปที่ห้องน้ำเป็นช่วยออกมาได้แล้วพบว่ามันมีทางเข้าออกตรงนี้เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าสถานที่พื้นที่ขนาดนี้การให้บริการขนาดนี้เนี่ยคุณต้องมีทางเข้าออก4ทางเขาก็เลยทำทั้ง4ทางแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าออกได้กี่ทางจริงๆอาจจะไม่ได้ครบทั้ง4ทางอาจจะทำไว้แค่ให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่าถ้าเข้าออกมากเนี่ยมันก็คงแน่นอนฮะลูกค้าขอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยออกประตูหลังไปไม่จ่ายตังค์เนี่ยมันก็ร้านก็คงจะขาดทุนนะผมเชื่อว่าประตูนั้นไม่น่าจะมีใครออกแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าก็คือว่ามันจะมีโต๊ะขายลูกอมอมวางนะก็คงจะไว้สกรีนลูกค้าด้วยมาเข้าห้องน้ำแล้วหนีออกประตูฉุกเฉินหรือเปล่าเอาไว้ดูลูกค้าด้วยเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าจะไม่มีนะเพื่อสำรวจลู่ทางมาแล้วมั่วๆอย่างเงี้ยนะถึงก็แบบก็ออกไปเลยนะก็เห็นมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรบางคนก็ออกมาผมอ่านบอกว่าอย่าไปทับถมเจ้าของร้านเขานะเขาก็พยายามช่วยลูกค้าแกก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รออยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยเขาทราบว่าเจ้าของร้านเนี่ยพอรู้ว่าเพลิงไหม้เนี่ยเขาหลบออกมาได้แล้วแต่ว่าเขาเห็นว่าลูกค้าอยู่เขาก็เข้าไปช่วยคนอีกตั้งเยอะแยะด้วยซ้ำแต่ก็พยายามจะพูดถึงคุณงามความดีนะ
1: มันเป็นไปได้หรอคะที่อยู่ตรงนั้นน่าจะไม่ช่วยคนหรอคะ
0: มันโอเคมันยกมาไม่ได้หรอครับเพราะมันเรื่อง
1: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
0: มันจะยกมาอ้างอะไรก็ไม่ได้หรอก
1: มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณหรือเปล่า
0: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกเขานอนโรงพยาบาลอยู่แต่เจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่นอนโรงพยาบาลอยู่เจ้าของร้านนอนโรงพยาบาลอยู
1: ่คือคนทำธุรกิจจะเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าอย่าว่าแต่ว่าขับพวกนี้เลยโรงแรมร้านอาหารธรรมดาก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่เอาแต่ได้คิดว่ามาแล้วควรจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ไม่คิดเรื่องความปลอดภัยของคนคนทำธุรกิจทำสระว่ายน้ำคนออกแบบรถแม้กระทั่งออกแบบอาคารให้คนเข้าไปใช้บริการน่ะแค่สเต็ปเขายังต้องระวังเลยใช่ไหมพี่ไพศาลแค่เดินลงไปแล้วก็อาจจะมีไอ้ฝ้าที่ยกเพดานต่ำลงมาก็ยังต้องบอกต้องเตือนเลยคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ได้หรอกค
0: ่
1: ะชีวิตคนได้เรื่องไปช่วยเป็นเรื่องสัญชาตญาณ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ช่วยอ่ะค่อยเป็นข่าวเรื่องช่วยเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะ
0: วันนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวหนักเลยนะกระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลาดพร้าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตตัวเลขมาไทยเขายังระบุ27รายตอนนี้28แล้วนะเรียนท่านผู้ฟังนะคุณนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมการปกครองเพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาคุณนิรัตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ

0: ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการทั้งการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ทนไฟทางหนีไฟด้านหลังร้านถูกปิดกั้นด้วยการตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าทำให้ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเป็นประตูไม้ธรรมดาและปิดและติดป้ายข้อความห้ามเปิดในวงเล็บเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนระหว่างเกิดเหตุด้านการตรวจสอบข้อกฎหมายพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีและเปิดให้มีหรือยินยอมให้มีการเต้นรำซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกทั้งสถานที่ตั้งยังอยู่นอกเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการขณะที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาคารได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างถูกต้องโดยหรือไม่รวมถึงมีการใช้อาคารผิดประเภทตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าข้ามกทม.ไปเลยนะไม่มีพูดถึงเรื่องใบอนุญาตที่กทม.เขาดูอยู่อะไรนู้นเอาข้ามไปเลยเขาบอกไอ้นั่นเข้าข่ายเป็นสถานบริการประกอบการอย่างนี้เป็นสถานบริการซึ่งคุณก็มาตั้งในเขตที่ไม่ใช่โซนนิ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตก็แสดงว่าประกอบการโดยไม่มีใบอนุญาต
1: แล้วกทม.เขาจะรู้สึกเสียหายไหมฮะเจอแบบนี้เข้าไปอะค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็กทม.ก็ต้องชี้แจงอะว่าอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มหาดไทยเขาบอกมันเป็นอีกเรื่องแล้ว
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่มีการเลือกตั้งมันจะมีผลไหมฮะ
0: คราวนี้กทม.ทำไมคุณอนุญาตคุณอนุญาตเป็นร้านอาหารแท้ที่จริงแล้วคุณมาตรวจมาอะไรไหมว่าตกลงมันเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบันเทิงอะไร
1: อ้าวก็ตรวจแล้วคิดว่าเป็นร้านอาหารนะคะเพราะเขาก็ขายอาหารนะคะ
0: มาตรวจตอนที่ยังไม่มีดนตรี
1: เออตรวจแล้วค่ะก็ธรรมดาก็มีดนตรีแต่ก็ขายอาหารด้วยไม่เรียกว่าบันเทิง
0: โอเคก็ว่ากันไปเพราะว่ามหาดไทยเขาว่าอย่างนึงกทม.เขาว่าอย่างนึงก็นี่มันทุกอย่างมันต้องมีข้อยุติครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
6: ไปเรื่องอื่นไหมคะวันนี้มันมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยค่ะพี่พิชัยคะร้อนๆกันทั้งนั้นเลยนะคะ
5: ตกลงว่าจะไปดูเรื่องอะไรก่อนฮะ
6: คุณภาวุฒิรอดนะคะเพราะที่ฉันก็แปลกใจอยู่ว่าเขาก็เป็นส.ส.อยู่ทำไมถึงขนาดต้องไปขอออกหมายจับอยากจะจับก็ไปจับสิ
5: หมดสมัยประชุม
6: แล้วทำไมไม่รอไม่ออกหมายจับตอนนี
5: ้หมดสมัยประชุมไปเมื่อวันปิดสมัยประชุมไปเมื่อวันศุกร์ก็หมายมาหมายไปขอหมายมาวันจันทร์
6: แล้วทำไมไม่ขอตอนนี้เขายังเปิดมา
5: สามารถใช้เอกสิทธิ์ใช้เอกสิทธิ์ได
6: ้เอาหมายความว่าเจตนาจะจับเลยใช่ไหมฮะ
5: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวันศุกร์หมดปั๊บนี่ออกหมายเลย
6: แล้วอย่างนี้คนจะไม่คิดว่ากลั่นแกล้งเหรอคะ
5: ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาก็บอกว่ามันจังหวะไทมิ่งมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
6: อ๋อก็ไม่ได้สนใจ
5: แต่ว่าวันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าDSI ขอศาลออกหมายจับคดีเอี่ยวฟอร์เร็กซ์ซีดีฟอร์เล็กเฉยๆไม่ซีดีซีดียังว่ากันไปแล้วนะ30ลายสารอนุมัติได้แค่2อีก22ลายเนี่ยยังอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกก่อนได
6: ้คือความจริงแล้วก็คงคิดว่ามันก็ออกหมายเรียกได้หมดนั่นแหละแต่จะออกหมายจับแค่คุณภาวุฒิมันก็น่าเกียดไหมฮะเพราะนั้นก็ต้อง
5: เป่า
6: เอ้ามันจะได้ไม่น่าเกียดไงถ้าสมมติว่าแบบว่าออกหมายจับเฉพาะคุณพาวุฒิคนเดียวแล้วคนอื่นเป็นหมายเรียกอะมันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะถ้าอย่างเงี้ยก็ออกหมายจับนั้นให้หมดเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้ง22คนก็ดูไม่น่าเกลียดหรือก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีฮะ
5: ไม่สามารถจะไปกล่าวอะไรได้อย่างนั้นได้แต่ว่าท่านผู้ฟังก็ผมขอแนะนำละได
6: ้อย่ากล่าวเลยค่ะเอาแค่รู้สึกก็พอ
5: คงพอจะรู้สึกกันได้นะก็เนี่ยDSI ไปขอศาลออกหมายจับจำนวน30หมายมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่งหนึ่งใน30หมายก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ภายหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งข้อหาซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการที่ได้จากการตรวจยึดนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทบิตคอยน์และสกุล USDT อะไรต่างๆนี่นะแหล่งข่าวบอกว่าพบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากอาทิกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งยังพบชื่อนักการเมืองนะแล้วก็อะไรต่างๆนี้ด้วยนะก็เลยขอหมายเรียกก็เลยออกหมายจับ
6: ศาลบอกว่ายังอยู่ในภาวะที่ไปเรียกได้ยังไม่ต้องจับแล้วก็มีติ่งท้ายมาบอกว่าเกรงว่าจะถูกหาว่าดำเนินการเป็นเครื่องมือทางการเมือง
5: อัน
6: นี้ศาลพูดหรือว่านักข่าวคิดคะ
5: ก็มีตามรายงานข่าวนี่เขาบอกศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองผู้พิพากษานั้นก็ระมัดระวังนะ
6: อันนี้ข่าวทุกข่าวเขียนเหมือนกันแต่ทีนี้ก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะคะว่าอันนี้นักข่าวเขียนเองหรือว่าศาลพูดในศาลนะคะ
5: โดยปกติแล้วศาลถ้าไม่แถลงอย่างนี้แล้วครับท่านบอกว่าอ๋อที่ตัดสินอย่างนี้ว่ากลัวจะถูกนักการเมืองมาหลอกใช้อะไรอย่างเงี้ย
6: จะไม่พูดใช่ไหม
5: ไม่พูดแต่เขาก็คงจะวิเคราะห์ว่าไอเหตุผลอะไรต่างๆที่ศาลคิดว่าออกหมายเรียกดีกว่าเนี่ยน่าจะส่วนเนี้ยคิดว่าไอเรื่องนี้มันน่าจะมีแรงจูงใจทางด้านการเมืองอยู่ครับศาลท่านก็พยายามที่จะไม่ไปคล้อยตามอะไรมาก
6: แล้วเวลาที่พวก DSI เขาไปขอเขาไม่พูดเหรอเวลาศาลแบบไม่อนุมัติแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนด์ได้ไหมคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องจับจริงๆดูแล้วต้องสมควรจับอย่างยิ่งเรียกไม่ได้หรอกต้องจับเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไม่มีข้าราชการคนไหนขยันขนาดศาลท่านว่าก็จบกันครับศาลท่านว่าก็โอเคไม่มีใครก็อยากไปเสี่ยงอะไรบ้างครับออกนอกหน้านอก
6: ไปเถียงกับศาลเลยอ๋อคือว่าแบบแค่ออกนอกหน้าขอหมายจับนี่ก็หนักแล้วใช่ไหมคะคือจะไปเถียงกับศาลอีกไม่ควรโอเคเข้าใจน่าเห็นใจน่าเห็นใจ
5: ยิ่งฤดูโยกย้ายกำลังมาอยู่ด้วย
6: น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
5: ปลัดก็ไปแล้วไม่รู้ว่าที่อธิบดีจะไปเมื่อไหร่นะ
6: อนุมัติแล้วนะปลัดออกวันที่19นี้ค่ะเป็นที่เรียบร้อยอ้าวแล้วนักข่าวก็เลยถามอ้าวท่านรัฐมนตรีก็ไหนว่าแบบว่าต้องไปดูคดีก่อนไงว่าไอ้คดีที่เคยร้องเรียนชั้น14อ่ะที่ปล่อยตัวคุณทักษิณจากทันตสถานออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปลัดด้วยเปล่ารัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาดูว่าเวลาข้าราชการลาออกเนี่ยมันได้ไม่ได้เขาบอกว่าได้ก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาว่าตอนนี้ได้ก็แล้วกันคดีเป็นคดีอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องเอาว่าตอนนี้ได้อยากออกเลยวันที่19อนุมัติเรียบร้อยค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะไม่ถึงนั้นเลยเหรอคะมันง่ายเหมือนกันนะคะบทจะออกขึ้นมาหรือถ้าอยู่ยุ่งกว่าออกคะ
5: เอออาจจะเป็นไปได้อาจจะอยู่ยุ่งกว่าออกนะ
6: ค่ะ
5: วันนี้มีรายงานนะครับว่ากองปราบได้ประสานงานกับตำรวจของสปป.ลาวรวบตัวดร.วินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่น
6: มีเป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะ
5: พิชิตให้ส่งตัวกลับไทย
6: พวกคดีนี้มีทั้งด็อกเตอร์พิชิตน้องด็อกเตอร์พิชิตก็เป็นด็อกเตอร์วินนี่ก็เป็นด็อกเตอร์นัทก็เป็นด็อกเตอร์
5: ด็อกเตอร์วินหรือว่าเดิมชื่อนายอัศวินโชติพนังแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไม่ได
6: ้ไปจับที่ลาวค่ะพี่
5: ชื่อชื่อวินธนพัชระโพคิน
6: โดนจับตัวเขาเองโดนจับที่ลาวแล้วก็มีน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5: เพราะตัวลูกที่นั่งคุณเดียวกันนี่เป็นน้องสาวนะ
6: เป็นน้องสาวมันน่าสนใจมากเลยนะคะวินเนี่ยพี่ศาลคงมองออกว่าเส้นทางของคนที่เขาแนวเนี้ยเขาไม่ธรรมดานะตอนที่เขาโดนจับครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในสออะไรสอถอเลยนะ
5: ตอสอถ
6: อไม่มีตำแหน่งอะไรอยู่ในสอถอไม่มีตำแหน่งอะไรที่อยู่ในอบตอบจเทศบาลไม่มีเลยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของผอ.สำนักเสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะพี่ไพศาลตามมหาวิทยาลัยทุกตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย
5: เป็นการของกระทรวงของมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะ
6: ไม
5: ่เพียงแต่ว่า
6: เป็นที่ปรึกษา
5: ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
6: ใช่
5: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6: ์แค่นั้นแหละแต่เขาเนี่ยคนในนักข่าวเล่าให้ฉันฟังนักข่าวเล่าให้ฉันฟังว่าคนที่เขามีตำแหน่งอะไรแนวๆนี้พี่ไพศาลคะเขาน่าจะมีเจ้านายเขาอะที่เป็นนักการเมืองแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้านายเขาอะจะส่งเขาไปทำงานที่ไหนเพราะว่าดูจากประวัติเขาอะเชื่อไหมคะเขาจบปริญญาตรีที่สวนดุสิตจบปริญญาโทที่นิด้า แล้วเขาก็ไปเรียนปริญญาเอกที่ฟิลิปปินส์ค่ะจบปริญญาเอกฟิลิปปินส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปทำงานในที่ต่างๆมากพอสมควรนะคะอย่างเช่นประวัติการทำงานเขาอ่ะเขาเคยได้รับการแต่งตั้งเมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม Next News เขียนว่าคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกตามสายงานนายพิพัฒน์จะต้องเป็นคนเสนอชื่อนายวินต่อครม.ปรากฏว่านายวินก็ลาออกจากตำแหน่งมีผลเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ทางหน่วยงานเขาก็คงอายนะคะเขาเอาชื่อออกจาก
5: ตอนนั้นมีเรื่องแล้ว
6: เฉาโฉแล้วหน่วยงานเขาก็อับอายเขาก็เอาชื่อออกแล้วก็ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นมือทำงานที่ไม่รู้ว่าใครส่งเขาไป
5: ก็ปี66เนี่ยปี66นายอัศวินโชติพนังคนนี้เคยถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมครม.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย
6: ก็หมายความว่าเป็นนั่นแหละเป็นคณะกรรมการขององค์การจัดการน้ำเสียแล้วก็เคยเป็นกรรมการบริหารบางกอกQuality Developmentแล้วก็เป็นอนุกรรมการติดตามการดำเนินนโยบายของการประปานครหลวงซึ่งการประปานครหลวงก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมฮะแล้วก็ยังเป็นอนุกรรมอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลานี่กระทรวงอะไรครับพี่ด้วยนั้น
5: องค์การสะพานปลาม
6: หาไทยป่ะคะ
5: ไม่แน่ใจน่าจะมหาไทยคงไม่ใช่เกษตรนะองค์การสะพานปลา
6: ไม่รู้ใครเป็นเจ้านายแกนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วเจ้านายอ่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาจะส่งเข้าไปอยู่ใน
5: ปี66ก็เดี๋ยวผมดูนิดนะตอนที่อยู่มหาดไทยปี66
6: ปีอยู่ในสำนักกระทรวงเกษตรค่ะพี่องค์การสะพานปลา
5: อยู่กระทรวงเกษตรนะ
6: สำนักหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
5: ์
6: ปี66กระทรวงเกษตรแต่ว่าก็เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาเป็นมือทำงานคนในลักษณะแนวนี้จะเป็นมือทำงานแล้วแต่นายจะส่งไปนั่งตรงไหนค่ะ
5: ครับ
6: ก็โดนจับไปที่เรียบร้อย
5: แสดงว่าหนีออกไปนะหนีไปที่สปลาวแล้วก็ตำรวจเขาขอให้สปลาวจับแล้วก็ส่งกลับมา
6: น้องสาวก็โดนน้องสาวโดนจับในมหาวิทยาลัยเกษตรที่กำแพงแสนสองคนพี่น้องก็อยู่ในกวนนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะพี่ประสาน
5: เพราะว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวนอกจากดร.วินที่ถูกจับได้ที่ลาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.นะเขาไปขอศาลอนุมัติหมายจับ3คน3ผู้ต้องหาโกงสอบนะครับศาลอนุมัติหมายจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดกองปราบก็ไปรวบดร.วินที่สปลาวน้องสาวที่มอเกษตรส่วนดร.พิชิตนี่ออกหมายจับด้วยแต่ว่าเจ้าตัวรีบติดต่อขอมอบตัวทันทีจ่าพิชิตเนี่ยนะหรือว่าดร.พิชิต
6: ไม่หรอกคือน่าจะหนีไม่รอดแล้วมากกว่าเพราะว่าคดีนี้มัน20กว่าวันแล้วนี่ตั้งแต่ปลายมิถุนาหนีไปตั้งกี่อาทิตย์แล้ว
5: ครับ
6: ถูกไหมฮะ
5: เพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้13กรกฎาคมชุดสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจกองปราบเนี่ยนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายคือนายวินและนางสาวสัตตพรน้องสาวของนายวินโดยนายวินควบคุมตัวได้ที่สปลาวตั้งแต่เมื่อวันที่11ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานงานรับตัวข้ามแดนคาดว่าจะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบได้ภายในเย็นวันนี้ส่วนนางสาวสัตตพรถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่12ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบนะส่วนทางจ่า10ตรีดร.พิชิตซึ่งยังหลบหนีต้องพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ต่อเนื่องค่ะขจรพิชิต
2: ดร.พิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าก็อยู่ในภาคการข่าวเนี่ยก็คือพยายามหลบหนีนะแต่ว่าพอออกหมายจับปั๊บนี่ก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวทันทีแต่ยังไม่มามอบตัวนะแต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ก็คือจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยที่เป็นผอ.อยู่ที
3: ่วิเชียรบุรี
2: วิเชียรบุรีเนี่ยนะน้องชายเป็นนายกเนี่ยนะ
3: น้องก็หนีด้วยมั้งพี
2: ่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็แสดงว่าพยายามจะยักย้ายถ่ายเทนะลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นพยายามจะเคลียร์พยายามจะยักย้ายถ่ายเทท
3: ำไมเขาไม่บล็อกอะคะ
2: เขาคงอยากถ้าอย่างเนี้ยเขาคงอยากจะเห็นเส้นเงินไป
3: อยู่ที่ไหน
2: ใช่
3: ออกไปไหนค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เข้าไปดูในชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาเกาะติดลึกมากนะพี่สารก็มี next new แล้วก็ชมรมสตรองนี่แหละที่เปิดอะไรออกมาแบบเรียนตกใจมากเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเข้าไปดูใน Facebook เขาบอกว่านอกจากว่ากำลังที่สอบเข้าก็ทุจริตแล้วเนี่ยถ้าสอบเข้าไปได้นะพี่ไพศาลเขามีโครงการฝึกอบรมที่ของบประมาณโดยใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศเนี่ยไปพัฒนาคนที่ทุจริตสอบเข้าไปได้ด้วยนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องจัดอบรมเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถเลยฮะเข้าไปได้นี่ทุจริตใช่ไหมคะเมื่อเข้ามาแล้วก็เลยต้องพัฒนานะคะเช่นหลักสูตรกฎหมายปกครองท้องถิ่นระดับสูงค่าลงทะเบียน 165,900 หลักสูตรการยกระดับการจัดการสาธารณภัย 117,900 ถึง 129,000 หลักสูตรการบริหารงานศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคม 85,000 อันนี้ไปสิงคโปร์ค่ะหลักสูตรผู้นำองค์กรอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นด้วย AI พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 66,000 ถึง 69,500 อันนี้ไปจีนชวนคิดคณิตศาสตร์เอาไม่ใช่ชวนคิดคณิตศาสตร์คือชมรมสตรองเขาชวนคิดค่ะคำถามก็คือเขาไม่ได้ว่าขัดขวางการพัฒนานะคะแต่ถามว่าการใช้งบแบบนี้มันสมควรหรือไม่ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะจับตรงไหนก็เปลือ
2: ย
3: ไป
2: หมดนะเอางบใครเอาจ่ายงบใครเป็นแสนๆอะไรเงี้ย
3: เป็นการของ
2: บเอาไปให้บุคลากรของเขาไปเอาไปอบรม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ต้องไปอบรมต่างประเทศด้วยเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่เขาจ่ายตังค์เนาะใครไปหาเงินเป็นแสนเข้าไปแล้วยังต้องจ่ายเงินอีกนะ
3: ค่ะเข้าใจว่าน่าจะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็มีงบให้ส่วนหนึ่งมากกว่าค่ะเพราะค่าลงทะเบียนมันตกราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการของบค่ะมีการขอเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เนี่ยเป้าหมาย50คนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 26,000 นะฮะมีฝึกอบรมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมต้องฝึกอบรมเพราะว่าทุจริตสอบเข้าไปคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเข้าไปทำงานไม่ได้ต้องอบรมกันค่ะ
2: ก็
3: ค่ะ
2: เอฟคุณอันผมไปย้อนดูนะมันมีข้อมูลที่เขาย้อนคดีศาลปกครองสูงสุดสั่งกทม.ชดใช้เหยื่อไฟไหม้สันติก้าผับก็ปรากฏว่าอย่างนี้นะบอกจากเหตุสลดไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น27บาดเจ็บ63อาการสาหัส22จึงเกิดคำถามถึงสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครว่ามีการตรวจสอบสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กับดำเนินกิจการกึ่งผับและสถานบันเทิงที่แม้จะจดทะเบียนถูกต้องก็ตามแต่ภายในสถานประกอบการเหล่านั้นมีระบบการดูแลความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนอันนี
3: ้
2: ชัดซานติก้าผับเนี่ยกทมเป็นจำเลยด้วยนะก็แสดงว่ารอบนี้น่าจะโดนด้วยเหมือนกันกทม
3: กทมโดนคนเดียวเองระดับผอ.ค่ะ
2: ผู้
3: ต
2: ้
3: องหาที่หนึ่งนั่นนะคะ
2: ใช่
3: โดนคนเดียว
2: เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะซานติก้าผับเนี่ยทำให้ลูกค้าหมดสติและเสียชีวิตมากถึง67คนบาดเจ็บ222คนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารร้านรวมถึงยื่นศาลปกครองเอาผิดกรุงเทพมหานครด้วยศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2558สั่งจำคุกนายวิสุขเสร็จสวัสดิ์หรือเสียขาวผู้บริหารซานติก้าผับ3ปีไม่รอลงอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บจำนวนมากและชดใช้เงินชดเชยกับผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมที่4ถึง8ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเป็นเงิน5ล้าน 120,000 บาทนอกจากนี้ยังมีญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนำโดยนางเอสเตอร์นางเอสเตอร์เยียนเชนเลาพิการนนพร้อมพวกรวม12คนยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางเมื่อปี2552ขอให้ศาลมีคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นค่าขาดไร้อุปการละค่าเสียหายด้านจิตใจค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพศาลปกครองกลางมีคำพิพากษากรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมที่ปล่อยปละละเลยการตรวจตราสถานบันเทิงให้อยู่ในความปลอดภัยแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายส่วนจึงมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องที่1ถึง12ในจำนวน120ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องพร้อมทั้งให้ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาต่อมาญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกระทั่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2559ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นว่ากรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการเขตวัฒนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารและเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากก็ต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผู้เสียชีวิตท่านี้ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตวัฒนามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบอะไรต่างๆนะผลจากการตรวจสอบแล้วก็ระบุว่าจะต้องมีความผิดนะศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเห็นว่าให้กทม.ชดใช้ในอัตราร้อยละ20ของค่าเสียหายทั้งหมดศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรรับผิดชอบในอัตราร้อยละ25ของค่าเสียหายทั้งหมดเพิ่มให้5อีก 5%
3: ค่ะ
2: จากศาลปกครองกลางนะให้ร้อยละ20ศาลปกครองสูงสุดให้เพิ่มเป็น25โดยให้ชำระนางเอสเตอร์เยียนเชนเหล่าพิการนนท์บานดาในมาร์กเหล่าพิการนนท์ผู้เสียหาย 175,000 บาทนายมุ้ยเกียงถนอมปัญญาลักษณ์มานดานางสาววิภาวันผู้เสียชีวิต 85,000 บาท
3: ตายได้8
2: นายสนธยาบุญพรมบิดาของนายเฉลิมชนบุญพรมผู้เสียชีวิต 595,000 บาทนายศักดิ์สิทธิ์เทียนทองบิดาของนางสาวรวิชัดเทียนทองผู้เสียชีวิต 295,000 บาทนางสาวมัทลินอยู่โตบุตรสาวนายต่อศักดิ์อยู่โตผู้เสียชีวิต 160,000 บาทนางพนิดาโพสีภรรยานายอาทิตย์เทพปัทมานุรักษ์ผู้เสียชีวิต 475,000 บาทเนี่ยผมไล่ดูนะ203 405 501
3: ได้หลักแสน
2: 703เยอะที่สุดเนี่ยคือนายวราวุฒินาคพัฒน์ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย 1,500,000 นางสาวรัตนาแซ่ลิ้มผู้ได้รับบาดเจ็บ 501,000 นะ รวมทั้งสิ้น 5,794,250.92 ล้านบาท
3: แล้วจ่ายจริงหรือเปล่าคะ
2: ก็อันนี้แค่125นะหมายถึงส่วนที่เหลือนี่ก็หมายถึงว่าเอกชนต้องเป็นคนจ่ายอีก 75% เอกชนคนจ่ายแต่ว่าก็เห็นว่าไม่มียอมล้มละลายไปเอกชน
3: Mountain B นั่นก็เหมือนกันฮะ
2: ครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะการชดใช้เนี่ยแล้ว60กว่าคนเนี่ยก็ฟ้องอยู่แค่ประมาณไม่ถึง20คนนะ
3: เหนื่อย
2: ที่เหลือนะคือพูดง่ายๆว่าเขารับค่าปลงศพแล้วก็จบกัน
3: แล้วถามจริงๆเถอะฟังจากที่พี่ไพศาลอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยได้แค่หลักแสนได้แค่หลักหมื่นอย่างมากล้านห้าเนี่ยคุณจะยอมเหนื่อยเสียเวลาเสียค่ารถไปฟ้องและเสียประสาทโดนข่มขู่สารพัด

0: กี่ปีกว่าคดีจะจบคะพี่พิสาร
1: อืม
0: อันนี้คดีจบเดือนอะไรนะปีอะไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ขึ้นปี2552ค่ะเข้าใจว่า65นะคะ
1: ปล่อยจากศาลปกครองสูงสุดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นคดีนี้คือตัวอย่างเลยท่านที่เสียชีวิตท่านที่บาดเจ็บฟ้องไหมล่ะได้มาแสนหนึ่งแต่มันจับใจตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: เหตุเกิด31ธันวาคม2551
0: ขึ้น52
1: ขึ้นต่อเนื่องถึง52
0: ใช่ค่ะ
1: ศาลตัดสินนี่ก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะศาลตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะเดี๋ยวดูศาลปกครองกลางนี่ก็ไม่ได้58
0: 7ปี
1: 58นี่ศาลฎีกาตัดสินจำคุกนะคดีอาญานะจำคุกเสียขาวส่วนศาลปกครองกลางเนี่ยปี52ขอให้ศาลออกฟ้องเมื่อปี52นะ
0: ค่ะ
1: แล้วกว่าจะตัดสินนี่ก็59 31ตุลาคม59ศาลปกครองสูงสุดจบปี59
0: 8ปี
1: ครับ
0: 8 ปีที่ทุลักทุเลไปขึ้นศาลได้มาแสนหนึ่ง
1: หลักแสน
0: ก็เป็นตัวอย่างให้คนเสียหายแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการนะว่าไม่ต้องกลัวจ่ายแค่นั้นเอง
1: อืม
0: พักก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยต่อครับงานครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวสภา2ข่าวเลยนะ
2: จริงๆเป็นข่าวเก่าข่าวหนึ่งแล้วก็เป็นข่าววันนี้วันหนึ่งแต่เป็นเรื่องเดียวกันก็คือถ้าหากว่าถ้าจะพูดถึงที่เขาเรียกร้องว่าอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยผ่านเรื่องของประกันความเสียหายของสภาใช่ไหมคะที่ไพศาลก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกกลุ่มสสของพรรคประชาชนค่ะไม่ใช่กลุ่มสสพรรคประชาชนกลุ่มสวที่เป็นสวรุ่นใหม่ๆอ่ะสวอิสระก็แล้วกันไม่ใช่กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอะไรนะหัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องว่าให้ทางรัฐสภาที่ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารรัฐสภาก่อนหมดประกันวันที่15 กรกฎาคมนี้ก็คือวันอังคารอันนี้เขามาพูดตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคมนะคะพี่เพชรมีคุณนันทนานันทวโรภาสเนี่ยเป็นต้นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์แล้วก็มีกลุ่มสวอิสระนี่แหละบอกว่า15 กรกฎาคมนี้อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาแล้วก็มี

0: การต้องซ่อมบำรุงพบว่ามีประมาณ500รายการ
1: มีน้ำรั่ว
0: ที่เป็นฝั่งสว.แล้วก็ฝั่งสส.อีก500รายการและอาจจะมากกว่านั้นด้วยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นเงินก็ประมาณ10ล้านเขาก็คิดว่าไม่ควรที่เอาเงินภาษีประชาชนไปซ่อมตามจุดที่เขาเห็นควรที่จะเรียกให้บริษัทรับเหมาซึ่งก็แน่นอนนะก็เป็นบริษัทชิโนไทยชิโนไทยคอนสตรัคชั่นนะคะเข้ามาดูแลก่อนที่จะหมดสัญญาวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคมแล้วก็ปรากฏพอมาวันนี้13กรกฎาคมเขาก็มาค่ะชื่อว่าวัชรเพชรทองเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะไม่ได้เป็นส.ส.ทุกวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ลงรายละเอียดไปมากกว่าอีกพวกสว.ยังบอกว่ามีแบบแต่ละจุดที่ต้องซ่อมดูแลเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะมา10ล้านปรากฏวัชรเพชรทองบอกเลยว่าเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอแจ้งข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบเพิ่มเติมก่อนวันหมดอายุประกันแล้วก็ขอให้ยึดแคชเชียร์เช็คธนาคารไทยพาณิชย์614ล้านของบริษัทชิโนไทยซึ่งวางค้ำไปด้วยจนกว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะจะแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเขาก็บอกเลยส้วมผู้ชายพังตรงนั้นส้วมผู้หญิงพังตรงนี้วันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเอาไม้เอาปูนอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามันสะท้อนออกมาตามสายตาของคุณวัชรเพชรทองนะก็ไม่รู้แกเข้าไปดูเองหรือเปล่าแกบอกว่ากระเบื้องปูพื้นสีดำในห้องสุขาสตรีฝั่งวุฒิสภาเนี่ยสะท้อนแวววาวจะสามารถมองเห็นราวกับเป็นกระจกของคนที่นั่งอยู่ในห้องสุขาได้เลยค่ะเยี่ยงเนี้ยผิดข้อกำหนดในสัญญาแน่นอนค่ะแล้วก็ลานไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงร้านกาแฟค่ะมีสภาพผุนับ20แผ่นแล้วก็ไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองตามสัญญาด้วยนะอีกอันนึงอ่ะที่บอกว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง3เมตรปูห่างกัน2มิลปรากฏว่าก็ใช้ไม้ปลอมเป็นไม้เบญจพรรณไม้พยอมไม้กระยาเลยมาทดแทนไม้ตะเคียนทองกว่า 7,000 ท่อนแล้วแกก็ไปเอาสำเนาใบเสร็จลงไม้ที่แนบมาด้วยแล้วเขาก็สำเนาเรื่องนี้ส่งปปช.แล้วด้วยเออแล้วแกก็กล่าวหาว่าไอ้ตอนทำสัญญาเนี่ยสัญญาระบุว่าจะไม่ไปจ้างพวกทำคอนแทคต่อค่ะผู้เหมาช่วงปรากฏว่าเขาก็กล่าวหาว่าบริษัทชิโนไทยอ่ะไปว่าจ้างบริษัททาวเวอร์ไลน์ก่อสร้างโดยมีสัญญา 6,000 ล้านแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นอีกเป็นจำนวนมากถือว่าผิดสัญญาเพราะตอนสัญญาที่ทำไว้ก็คือว่าจะไม่ไปจ้างใครจะสร้างเองแต่เพียงผู้เดียวแบบนั้นนะคะแล้วก็สัญญาเนี้ยก็เสร็จหลังจากที่กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นต้องปรับวันละ12ล้าน 280,000 แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ปรับเลยแม้แต่บาทเดียวขอเรียกร้องให้ปรับรายวันแล้วก็ยึด614ล้านที่ทำค้ำไว
1: ้ครับ
0: โอ้ทำไมคนเดียวเขาทำการบ้านมากกว่าสว.คะสว.เขาพูดแบบรวมๆอ่ะไอ้นี่แกนั่งแถลงคนเดียวแกลงรายละเอียดอย่างนั้นอีก
1: สว.เขาดูแต่ฝั่งของเขาไงห้องน้ำก็ห้องน้ำฝั่งนี่จะดูภาพรวม
0: ก็นี่แกยังตามเขาไปดูห้องน้ำสว.ผู้หญิงได้เลยอ่ะหรือว่าสว.งานเยอะ
1: กระจกใสเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่กระจกอะค่ะมันเป็นกระเบื้องปูพื้นนะคะเนี่ยแกรู้หมดเลยกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำชายชั้น B กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำสุขาสตรีฝั่งวุฒิหน้าร้านกาแฟนู่นนี่นั่นหินทราวทินผนังห้องสุขาชาย B1 แต่ชำรุด1แผ่นก็ยังรู้เลยค่ะรู้แหละทำไมแกถึงรู
1: ้ครับ
0: สว.งานเยอะไง
1: เออไอ้คุณวัชระแกขยันนะ
0: อ้าวก็แกว่างไงฮะแกเป็นอดีตส.ส.แกว่างไง
1: แกไม่ได้ต้องทำงานสภานะ
0: แกว่างไงฮะแกเป็นอดีตส.ส.แกก็ไปห้องน้ำได้ทุกห้องเลยค่ะผนังผนัง
1: ไม่แล้วแกไม่แกหลายเรื่องนี่แกติดใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเยอะนี่เรื่องของคุณทักษิณแกก็ตามต่อเนื่องนะ
0: อ้าวก็ว่างนี่ฮะไม่ต้องเป็นส.ส.ไม่ต้องไปออกกฎมงกฎหมาย
1: เออ
0: ใช่ไหมฮะถ้าอยากให้แกมีงานพวกนี้น้อยก็ต้องเอาแกไปเป็นส.ส.สิฮะแกจะได้มีงานอื่นทำ
1: คุณคุณอะไรนะคุณอนุทินเข้าไปฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: รอบที่เขาไปเยือนเองอ่ะเนี่ยก็ไปร้องเรียนนะว่าทำไมเห็นปรากฏว่ามีลูกชาย คุณอนุทินไปปรากฏอยู่ในคณะด้วยก็ทำหนังสือยื่นร้องเรียนว่าขอให้นายกเนี่ยเปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคณะไปราชการฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาหน่อยว่ามีกี่คนตำแหน่งอะไรบ้างใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าเป็กเสรณีลูกชายคุณอนุทินเนี่ยร่วมคณะด้วยหรือด้วยร่วมคณะด้วยในฐานะอะไรใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยหรือไม
0: ่อ
1: ันนี้เรื่องเก่าที่แกเคยถามแกสงสัยขยันเนี่ยเพราะมีเวลานะไม่ต้องดูเฉพาะเรื่องกระทู้เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวกันดูเลยรายละเอียดชิปาถะได้หมดเลย
0: ค่ะก็ว่างอ่ะถ้าไม่ว่างแกถ้าไม่อยากให้แกต้องทำงานพวกนี้เยอะก็ให้แกไปเป็นสสอ่ะค่ะไม่งั้นแกจะว่างทำพวกนี้เยอะแต่
1: เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าเขาก็บอกแต่ว่าแกเป็นอดีตสสประชาธิปัตย์นะแต่ไม่รู้แกยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่หรือเปล่า
0: แต่ว่าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมคะเวลาที่แกทำการบ้านแบบนี้ค่ะแกไม่ได้ทำเล่นๆนะพี่เป็นไงแกส่งปปช.นะถ้าส่งปปช.นี่ไม่ใช่เล่นๆ นะ
1: ก็หลายคนผมว่าอย่างสภงสภาก็จู่ๆไปสรุปไปเลยก็คงไม่ได้นะก็มีอยู่สองคนเนี่ยคุณวัชระกับใครอีกคนนะ
0: อ
1: ีกคนนึงเขาก็โอ้โหตามจี้หนักเลยคุณอะไรอ่ะนักการเมืองเก่าเหมือนกันอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาก็โอ้โหดูรายละเอียดเรื่องสภามากนะเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะ
0: ค่ะ
1: น้ำรั่วอะไรต่างๆนี่ไปก็แกก็จับไอ้ความผิดปกติอะไรต่อเนื่องไม่แพ้คุณวัชระเพชรทองเหมือนกันผมจำชื่อไม่ได้นึกชื่อเร็วๆนึกไม่ออกแต่เป็น
0: อดีตสสจังหวัดนครนายก
1: นครนายกที่ฉะเชิงเทราอะไรเงี้ย
0: นครนายกค่ะนครนายกฮะนั่นเขาก็จะดิ่งเรื่อง King Power เรื่องอะไรของเขาไป
1: มี King Power ด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ร้องเรียนไปร้องเรียนมาโดนก็ฟ้องหนักอยู่กันนะ King Power เขาก็เล่นซะหนักเลยนะ
0: ค่ะนอกจากเรื่องนี้มีกรณีนี้ด้วยนะคะพี่ไพศาลไล่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็อ่านเรื่องเข้ามานานพอสมควรแล้วนะวันนี้มาถึงไล่ออกแล้ว
1: คุณอะไร
0: วันนี้คณะเอ่ยชื่อไม่ได้ไปหาเอาเอ่ยชื่อไม่ได้ในข่าวก็ไม่เอ่ยชื่อค่ะสำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรมประชุมวันนี้แล้วก็เผยแพร่ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นครั้งที่18ของปี69ค่ะปรากฏว่าเอาที่หนักๆเลยนะคะมีการพิจารณารายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ2รายรายแรกมีพฤติการคบหาสมาคมกับคู่ความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความมีพฤติการจ่ายสำนวนในลักษณะที่เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมถือเป็นความผิดร้ายแรงไล่ออกจากราชการคำว่าไล่ออกจากราชการคือไม่มีบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดแต่อย่างใดนะคะขยายความก็แล้วกันรายนี้ที่โทษรุนแรงมากถึงขั้นไล่ออกก็คือเป็นถึงอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะก่อนหน้านี้ที่เราอ่านข่าวเขาก็คือถูกสั่งพักราชการสาเหตุก็คือถูกร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่มิชอบในคดีของตระกูลณรงค์เดชนั่นแหละพี่นายจารย
1: ์แล้วที่ว่าเกี่ยวกับเงินเป็นกิโลอะไรกันเนี่ยหรอ
0: มีการยื่นร้องเรียนต่อเนื่องมาแต่ปี65คนในตระกูลณรงค์เดชที่เขาทะเลาะกันเรื่องหุ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการพิจารณาคดีของเขาแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมแล้วคนที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมก็คืออดีตอธิบดีผู้พิพากษารายนี้ก่อนหน้านี้โดนพักราชการและตอนนี้ก็ถูกสั่งไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายที่2ค่ะมีพฤติการเสนอความเห็นในการเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติราชการตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเห็นควรให้งดเลื่อนตำแหน่งหรืองดเลื่อนเงินเดือน2ปีค่ะมันหมายความว่าไงอะคะ
1: ก็เป็นโทษ สถานเบา
0: ไม่

0: คำว่าเรียกสำนวนคดีของศาลแห่งหนึ่งคืนหมายถึงเอาสำนวนคดีมาดูอย่างเงี้ยนะคะ
1: ไม่ทราบเป็นทางเทคนิคคืออะไรยังไงก็ไม่ทราบ
0: อาต้องพักกันรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: พักสักครู่มีประชาสัมพันธ์อะไรไหมไม่มีใช่ไหมมีไหม
0: น่าจะไม่มีนะคะ
1: โอเคถ้างั้นพักก่อนสักครู่คร
0: ับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: 19:15 คุยต่อฮะ
4: ค่ะ
3: ผมไปดูนะที่เขาบอกว่าผู้พิพากษาเรียกสำนวนคืนเนี่ยเขาบอกการเรียกคืนสำนวนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา33แบ่งออกได้เป็น2กรณีหลักคือ1ผู้พิพากษาเจ้าของคดีขอคืนเองเกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษาเจ้าของคดีมีคดีค้างพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้คดีล่าช้าผู้พิพากษาจึงขอคืนสำนวนให้ผู้บริหารศาลก็คือหัวหน้าขอคืนไปให้หัวหน้าให้หัวหน้าสั่งไปว่าจะไปให้ใครผู้หัวหน้าจะวินิจฉัยเองก็ว่าไปเพราะผมล้นมือมากสองถูกเรียกคืนก็คือหัวหน้าเรียกว่าผู้พิพากษาท่านนี้ดูเรื่องนี้อยู่เอามาให้ผมคุณไม่ต้องตัดสินกรณีอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นกรณีท่านไปเรียกสำนวนที่ผู้พิพากษาในใต้คำบัญชาท่านพิจารณาอยู่เอามาซึ่งในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นอำนาจที่ทำได
4: ้
3: แต่มันก็จะมีเรื่องที่ให้ข้อร้องได้ว่าท่านก็เลย
4: โดน
3: มีโดนสถานเบาใช่ไหม
4: งดเบี้ยวหวัดงดเลื่อนชั้นเลยงดขึ้นเงินเดือนการที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานศาลหรือพนักงานอัยการใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกดึงเอกสารและหลักฐานทั้งหมดของคดีนั้นกลับมาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงองค์คณะผู้พิพากษาโอนคดีไปยังหน่วยงานอื่นหรือสั่งการทางคดีใหม่ได้ด้วยครับพี่อันนั้นแหละทั้งหมดประมาณเนี้ยแล้วมันคงจะแบบว่า
3: คงจะมีคนร้องเรียน
4: ใช่เหรออย่างนี้ก็ได้เหรออะไรทำนองเนี้ยค่ะก็โดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นะฮะ
3: มีความเคลื่อนไหวจากกรมบัญชีกลางนะโดยคุณแพทริเซียมงคลวณิชบอกว่ากรณีการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลราชการเนี่ยกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงก็คือตอนนี้มันสูงถึงประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปี
4: คือปีนี้ขอมา 90,000 เลยค่ะพี่ไพศาล90,000 เลยใช้ดูแลผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งข้าราชการแล้วก็พวกอย่างสมมติข้าราชการเนี่ยก็จะได
3: ้มีครอบครัวด้วย
4: แม่ภรรยาแล้วก็ลูกก่อนอายุ20เนี่ยได้หมดเลยกี่คนก็ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลและปรากฏว่า 90,000 คนเนี่ยไปดูแลคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีครึ่งหนึ่งเลยนะ
3: 5ล้าน
4: มี
3: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคน
4: 5ล้านคน
3: ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสว
4: อายุเกิน60และป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้นและการป่วยเป็นโรคซับซ้อนมากขึ้น

0: เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะรักษาก็ไม่เท่าไหร่พาไปเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วจับเต็มได้เลยค่ะถ้าเป็นข้าราชการรักษาได้ไม่อั้นเครื่องมือตัวใหม่แผลบาดแผลเล็กมากคือส่องดูนู่นดูนี่ส่งไปเรื่อยๆเบิกได้หมดเลยเบิกต้นสังกัดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยวิวัฒนาการแพทย์ก็ก้าวหน้าค่าใช้จ่ายเองก็ปรับตัวสูงขึ้นคุณแพทริเซียบอกว่าต้องหาแนวทางปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงกำลังหาลืออยู่ว่าจะทำยังไงบ้างทีนี้ถามว่าท่านที่เป็นข้าราชการอยู่เนี่ยจะต้องแบบสยองพองขนไหมไม่ค่ะเขาพยายามจะดำเนินการกับท่านทั้งหลายมานานแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะอะไรที่เคยทำสัญญากันไว้ตั้งแต่ตอนเขารับราชการมันไปลดสิทธิเขาไม่ได้อย่าว่าแต่ท่านที่รับบริการอยู่เลยที่เขาลดไม่ได้แม้กระทั่งคนจะรับราชการใหม่เขาก็ยังไม่กล้าทำเลยใช้คำนี้นะพี่ไพศาลยังไม่กล้าทำเลยคุณแพทริเซียบอกว่าคือจะทำให้ไปกำหนดคนที่เข้าใหม่ยอมรับว่ากรมบัญชีการได้เคยทำการศึกษามาแล้วยอมรับว่ายากมากเพราะระบบประกันเป็นการพิจารณาเฉพาะครั้งแต่ระบบการดูแลของกรมบัญชีกลางดูแลครอบคลุมตลอดเวลารักษาก็ตลอดเวลาก็เป็นครั้งก็เป็นครั้งไปค่ะคุณแพทริเซียเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่ไพศาลทราบไหมคะว่ามันมีความลักลั่นระหว่างพนักงานขององค์กรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วกับข้าราชการเก่าเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยฐานเงินเดือนของพนักงานราชการที่เข้ามาใหม่สูงกว่าคนเดิมที่รับราชการมา5ปี10ปีระยะหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือสวัสดิการเรื่องนี้ค่ะคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เบิกได้ลูกสามีเบิกได้เบิกได้มิอั้นเลยแต่ขณะที่คนที่เข้ามาเป็นพนักงานของรัฐใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เบิกได้ขนาดนั้นนะคะในบางหน่วยงานเช่นในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วพวกนี้ใช้ระบบประกันหมดเลย
1: เป็นประกันหมด
0: เมื่อก่อนเนี่ยคนนะคะได้อยู่ในกรุงเทพทำงานในมหาวิทยาลัยทำกันก็แฮปปี้แล้วเป็นข้าราชการทุกวันนี้นะคะพอหน่วยราชการไหนเปิดไปกันหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ถือว่าไปรับราชการดีกว่าพ่อแม่ลูกตาเบิกได้หมด
1: ครับ
0: ถ้าไม่แก้มันก็จะแบกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: คือกรมบัญชีกลางเขาทำได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะต้องตรวจละเอียดต้องคือจะไปลดไปอะไรสวัสดิการทำไม่ได้หรอก
0: เห็นว่ามีคนตรวจอยู่5คนตรวจคน35ล้านคนแล้วปีที่แล้วเนี่ย90,000ล้านเนี่ยตรวจได้แค่เท่าไหร่ไปจับผิดได้แค่250ล้านเนี่ยว่าจาก90,000ล้านตรวจจับได้250ล้านน้อยเกินไปค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาจะดูเช่นว่าจะต้องกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลซึ่งจากการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวมีการใช้สิทธิ์ผิดปกติหลายกรณีเช่นเข้ารับบริการในสถานพยาบาลหลายแห่งในระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือมีการเข้ารับบริการเกิน3สถานพยาบาลต่อเดือนด้วยโรคเดียวกัน
0: เอายาไปขายไง
1: และได้รับยา
0: เบาหวานความดัน
1: จนมีปริมาณยาสะสมจำนวนมากเป็นต้น
0: ค่ะ
1: อันเป็นการทำให้ราชการได้รับความเสียหายดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้รับสวัสดิการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างพระราชกิจการฉบับนี้โดยผู้มีสิทธิยังสามารถเข้ารับการรักษาจากทางสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและโปร่งใสแล้วก็บอกขณะนี้กรมบัญชีกลางก็กำลังเปิดรับฟังความเห็นนะในเรื่องการแก้ไขพระราชกิจการเงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพุทธศักราช2533และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2555และใน4ประเด็นได้แก่1กำหนดให้สถานพยาบาลที่จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: พี่ไพศาลคะไอ้เรื่องแบบเบิกสมมติเป็นเบาหวานเนี่ย เดือนนึงหา3โรงพยาบาลเป็นความดันเดือนนึงหา3โรงพยาบาลได้ยา3โรงพยาบาลเอาไปขายได้เลยนี่มันเป็นเรื่องเก่ามากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ต้องมานั่งอ่านมันแบบต้องได้ยินว่ากรมบัญชีการยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
2: ก็ยังมีอยู่

0: 4. สร้างกลไกที่ส่งเสริมให้สถานพยาบาลต้องมีนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเราจะเปิดรับฟังนะที่เขาจะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยการสิทธิในการเบิกจ่ายอะไรต่างๆครับ
1: ขนาดบริษัทใหญ่ๆเขายังปรับปรุงเรื่องนี้กันแล้วไงพี่วิสารครับเพราะว่าเขาสู้กันไม่ไหวไอ้ประเภทไม่อั้นเนี่ยไม่มีค่ะให้บริษัทรวยขนาดไหนเขาก็เข้าระบบประกันกันทั้งนั้นนะฮะไม่มีใครเข้ามาจ่ายไม่อั้นกันแบบนี้ค่ะที่พูดหนักก็เพราะว่าเดนคิดว่าเป็นหนึ่งในคน4 ล้านคนที่เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลมีสิทธิ์พูดค่ะ4 ล้านคนเท่านั้นนะในประเทศไทยที่เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลพี่ไพศาลอยู่ใน4 ล้านคนไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อแน่นอน
1: มีคนในประเทศไทย67 ล้านคนเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลแค่4 ล้านคน
0: ครับ
1: คิดว่ามีสิทธิ์พูดค่ะค่ะ
0: ก็
1: เมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งเขียนมาเรื่องของที่ดินที่สร้างไอ้โรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยค่ะจุดนั้นเนี่ยเดียนะเป็นคนแถวนั้นนะสมัยก่อนนี่ก็เดินตุลัดตุเลอยู่แถวนั้นตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นตึกแถวค่ะพี่เวสารแล้วก็เวรคืนตึกแถวทั้งแถบเลย2 ฝ้าเพื่อที่จะทำรถไฟฟ้าใต้ดิน
0: เป็นแนวรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วมันจะมีสถานีอยู่ตรงนั้น
1: แล้วเมื่อเวรคืนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพื้นที่นั้นน่ะซึ่งเป็นพื้นที่เวรคืนแล้วถึงกลายเป็นสถานที่ตั้งร้านอาหารผับเทคได้อะ
0: เขาใช้ประโยชน์เพราะว่ามันจะมีพื้นที่ว่างอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยคือแนวเวรคืนเนี่ยเขาจะต้องกันเอาไว้ให้เป็นพื้นที่โล่งเขาไปขายให้มาตั้งร้านคงร้านค้าอะไรไม่ได้นะ
1: ไม่แล้วไอ้เนี่ยมันคือแนวของมันเป็นพื้นที่เอกชน
0: แนวที่ชิดกับแนวเวรคืน
1: เป็นพื้นที่เอกชนใช่ไหมคะ
0: เป็นพื้นที่เอกชนแนวชิดกับแนวเวรคืนเขาตั้งเห็นไหมเสาเขาอยู่ตรงเสาเป๊ะเลยประตูเขาอ่ะ
1: อืม
0: เขาชิดเลยแล้วก็เขาใช้ประโยชน์จากลานกว้างตรงนั้น
1: อ๋อเป็นลานที่เวรคืนไว
0: ้เอามอเตอร์ไซค์เพราะเสามันปักพอจะเอามอเตอร์ไซค์แทรกไม่ได้ก็เอาไปจอดมาเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดเพราะว่าเขาต้องปล่อยให้เป็นลานกว้างอะเพื่อเวลาคนเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยจะได้มีพื้นที่ที่ไม่แออัดจะสังเกตได้ว่ามันสถานีรถใต้ดินมันจะต้องมีพื้นที่ที่เขาจะต้องเปิดเป็นที่พื้นที่ว่างไว้แล้วเขาจะมีเสากันไว้คราวนี้เอกชนมีที่ชิดตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างแต่เดิมเนี่ยทำเป็นผมไอ้ก่อนจะแต่ไอ้ที่เป็นไอ้โรงเบียร์อะไรเนี่ยแสดงว่าผมไม่ได้ไปหลายปีนะผมไม่เห็นนะแต่ก่อนทำเป็นร้านห้องเล็กๆทำเป็นร้านขายนู่นขายนี่อะไรเล็กๆน้อยๆ
1: ตรงนั้นน่ะเหรอคะ
0: แล้วก็ไม่ประสบการณ์สำเร็จใช่
1: มันเป็นที่จอดรถด้วยค่ะเพราะดิฉันจะไปอัดรูปตรงนั้นอัดรูปก็จะเป็นที่จอดรถร้านอัดรูปแถวนั้น
0: แล้วมันไปยันถึงไอ้คอนโดเลยใช่ไหมพื้นที่ตรงนั้น
1: แต่ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่อัดรูปไม่ต้องเอาตัวไป
0: แล้วมันต่อไปนิดนึงก็จะเป็นยูเนียนมอลล์ก็จะเป็นพื้นที่อยู
1: ่ด้านหลังติดยูเนียนมอลล์เลย
0: เขาจะมาชนกับไอ้พื้นที่ของไอ้รถใต้ดินนี่แหละย
1: ู
0: เนียนมอลล์ครับ
1: อ
0: ันนี้มันจะมีชายธงอยู่ผมดูแล้วเป็นที่ชายธงของเอกชนแล้วตรงนี้เอามาขึ้นเป็นในสถานบันเทิงเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: คงจะมีเจ้าของที่อยู่อ่ะเจ้าของที่เป็นใครก็ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน1 ชั่วโมงที่ผ่านมาช่อง9เราเนี่ย9 Mcot เขาเขียนอย่างนี้ใน Facebookแล้วก็มีภาพอาจารย์วีระธีระพัทรานนท์ซึ่งวันนี้เป็นกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปใช่ไหมคะ
0: รัฐบาล
1: เขาบอกว่าคุณเอกนิติเป็นคนมาติดต
0: ่อ
1: บอกพี่วีระมาช่วยหน่อย
0: ใช่คุณเอกนิติเขาไปเป็นประธานกรรมาธิการอยู่แล้ว
1: ปีหน้าเป็นปีของจริงสำหรับข้าราชการถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอหารายได้ไม่มากพอหรือไม่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ได้ผมก็ยังเสนอเขาอยู่เลยว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นในบางจากอยู่ประมาณ 3-4% ผมก็บอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยไม่มีประโยชน์ขายไปเลยจะถือไว้ทำไมเพราะเวลาเราไม่มีเงินเราก็ต้องขายทรัพย์สิน ให้ขาย

0: หุ้นบางจากฮะ
1: ก็เป็นข้อเสนออ
0: ๋อหมายความว่าปีหน้าเป็นปีของข้าราชการเพราะว่าไม่มีเงินใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีเงินละ
0: เป็นเสียงข้างน้อยจะถือไว้ทำไมอ่ะแล้วถ้าขายไป 3-4% พวกนั้นเขาไม่มารับเหรอคะคนที่เขาอยากได้อ่ะหุ้นบางจากที่ถูกอายัดอยู่อ่ะ
1: เราเลือกขายเฉพาะเจาะจงได้กันกรองหน่อยแต่ว่า
0: ก็จะต้องให้พวกนั้นไปเลย
1: นักการเมืองก็จะไม่มีโควต้าที่จะตั้งคนนู้นคนนี้ไปเป็นกรรมการนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 ครับต้อนรับนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเบรกที่แล้วคุยถึงเรื่องรถเมย์รถเมย์แดงว่าขับมาบางสายนะ30 ปีแล้วมันยังเหมือนเดิมนะนี่ไงพี่ทองคำนี่นั่งคันเดียวกับผมจตุจักรปากน้ำจตุจักร145
4: เขาอู่เขาอยู่จตุจักร
3: ก็เขาวิ่งสุดสาย
4: จตุจักรปากน้ำอย่างนี้เหรอ
3: ใช่มาถึงปากน้ำมันก็คือไอ้รถสีเหลืองปัจจุบันนะพี่เส้นทาง
4: อ๋อพี่ทองคำเคยเจอด้งไหมเคยเห็นด้งไหมที่ถามด้งหลังใบบอกด้งคนทงคนท้องพระเพิ่มขึ้นมาลุกให้ดังเอาไหมลุกไหม
3: ไม่ลุกอ่ะแกงหลับเอ้ยคนเยอะแกงหลับก่อนหลับ
4: เออ
3: แกงหลับนะ
4: สุดยอดนะ
3: เออเอ้าจ่ายเงินเท่ากัน
4: ใจมันได้หรือเปล่านะนี่มันใจมันได้ล่ะ
3: เออนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ลุกเป็นเดี๋ยวนี้ลุกแน่นอนนะนี่ก็เปลี่ยนไปขึ้นสีเหลืองแทนแล้วเพราะว่าสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่ก็คือสาย145เดิมเลยครับวิ่งศรีนครินทร์นาเลี้ยวเขาลาดเท้าทั้งถนนก็ตรงไปนะจตุจักรนะครับใครอยู่กรุงเทพก็คงจะผ่านชีวิตกันมานะ
4: ครับ
3: รถเมย์กับทุกคนคงจะมีความทรงจำกันล่ะ
4: โอ้โหนี่แถวบ้านพี่หนักกว่านี
3: ่อันนี้ก็ต้องมีพวกสองโถงสองแถวด้วยไหม
4: สองแถวสมัยมัธยมพอขึ้นปอตีก็รถเมย์โอ้โหทุกวันแค่แล้วโอ้โหคือที่คุยกับ
3: น้องเนี่ยดุเลยพวกนี้กระเป๋า
4: เนี่ยน้องอีกหลายเท่าก
3: ระเป๋าน่าจะดุด้วยนะแถวนั้นอ่ะ
4: แล้วลูกกลางใครอยู่แล้วลูกกลางต้องรู้จักรถเมย์ยี่ห้อย่านนั้นดีเอางี้เถอะโอ้ย
3: เนี่ยนะชีวิตพวกเราโตกันมาแล้วสนุกสนานนะฮะทุกวันนี้รถเมย์พวกนี้ก็ยังอยู่มาลุยกันต่ออีก10อันดับครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: มีหวังลูกเราก็คงได้นั่งอีก
3: ต้องอย่างนั้นแหละยุคนี้
4: อยู่จนลูกได้นั่ง
3: อย่างนั้นนะเผื่อรถไฟฟ้าเสร็จก็จะดีหน่อยนะฮะมาที่โจรนะฮะโอ้โหใจบาปนะครับลุงพิการนะลุงพิการเนี่ยนะฮะเขาก็มีดัดแปลงซาเล้งขึ้นมาคันหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ขับเพราะว่าถ้าจะไปปั่นซาเล้งเหมือนคนปกติทุกคนก็ไม่ได้นะมันจะมาขโมยซาเล้งของคุณลุงพิการคนนี้อีกนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยเป็นญาติกับคุณสุรพลสมบัติเจริญด้วยนะฮะแกก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือนะบอกว่าโอ้โหหมดทางหากินแล้วอ่ะนะคืออยู่ๆเนี่ยมาขโมยรถที่จะใช้ทำมาหากินไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปส่งหลานซึ่งหลานก็แขนขารีบด้วยต้องออกไปหาเงินเพื่อเอาเงินมาส่งหลานเรียนนะครับนะฮะก็พิการทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวิงวอนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อย

0: ครับสอพอหนองปลือนะฮะที่ชลบุรีนะครับอ่ะช่วยเขาหน่อยนะครับพี่สุเทพสมบัติเจริญนะครับอายุ57ปีนะเป็นบุคคลประเภท3นะครับแขนขารีบมาแจ้งความเอาไว้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยรถที่ใช้ทำมาหากินนะฮะลุงสุเทพบอกตอน4ทุ่มจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไว้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยแหละนะฮะที่บางละมุงชลบุรีเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับรถหายรถหายนะก็เขาบอกว่ารถคันนี้มีความสำคัญคือ1เพิ่งออกมาได้4เดือนเทศบาลเนี่ยมามอบให้เลยนะซื้อรถคันนี้ให้เพราะว่าเห็นเป็นบุคคลพิการจะได้ใช้ทำมาหากินวันนี้แกเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคือ
1: น่าสงสาร
0: คือคนเนี่ยลำบากอยู่แล้วยังมาซ้ำเติมโดนซ้ำเติมอีกคือลุงแกบอกว่าแกเนี่ยต้องเลี้ยงหลานคนหนึ่งอายุ10ขวบเร
1: ีย
0: นอยู่ชั้นป.5น้องก็นั่งวีลแชร์เหมือนอาการเหมือนกันก็คือแขนขาลีบนะฮะต้องใช้รถคันนั้นทำมาหากินเพื่อส่งน้องคนนี้เรียนส่งหลานคนนี้เรียน
1: ครับ
0: นะฮะก็หวังว่าผู้ก่อเหตุที่เห็นข่าวของแกนะจะเปลี่ยนใจเอารถพ่วงข้างคันนี้มาคืนเพื่อต่อลมหายใจให้กับคุณลุงนะครับไปจอดคืนไว้หน้าบ้านที่เดิมก็ได้นะลุงแกก็ไม่ได้จะเอาผิดอะไรนะฮะนะอยู่ที่บางละมุงนะใครที่เป็นโจรแล้วฟังอยู่นะเข้าไปที่ซอยหน่อไม้แก่นซอย10หมู่7หนองปลือบางละมุงชลบุรีเนี่ยใครที่เป็นโจรแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่นั่นนะเอาไปคืนเถอะบ้านเขามีคนพิการทั้ง2คนเขาลำบากครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะฮะก็พนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์4คนอันนี้ที่จับเพิ่มประกอบด้วยนายเฉินนางสาวเสี่ยวฉุนแล้วก็นายชัชวาลรวมถึงนายบุตรก็มาฝากขังครั้งแรกนะครับก็หลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังเนี่ยนายบุตรหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็ก็มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะแต่ว่าศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการตามคำร้องเนี่ยที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาร้ายแรงแล้วก็มีลักษณะเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงก็เลยพนักงานสอบสวนเขาก็ค้านประกันตัวด้วยศาลก็เลยยกคำร้องนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้จับไปแล้วก็หลายสิบแล้วนะก็ไกลหมดแล้วแหละเหลืออีก2คนแม้เมื่อวานดูข่าว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ก็คุณสุภจีคิดโครงการเนาะ
1: ครับ
0: ข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทขึ้นมา
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ก็จะดึงบรรดาร้านค้านะพี่ร้านขายข้าวแกงอ่ะใครที่เข้าร่วมถ้าคุณขาย40บาทได้รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนให้เดือนละ 3,000 ถึง 10,000 บาท
1: ครับชดเชย
0: แล้วแต่เงื่อนไขไปบอกจะเริ่มนำร่องสิงหาคมนี้นะครับได้ไหมกับข้าว2อย่าง40บาทข้าวราดแกง
1: มันวัดมาตรฐานยากนะว่ากลัวแบบว่าพอรัฐสนับสนุนเงินไปแต่ไอสิ่งที่เราได้รับในราคา40บาทอ่ะมันกลับเหมือน40บาทที่ร้านอื่นๆด้วยหรือเปล่าจะยังไงดีอ่ะ
0: เดิมทุกวันที่ขายเท่าไหร่50 60
1: ก็เติมไทยช่วยไทยเราดีกว่าไหมเราไปกิน40บาท50บาทเอง
0: ให้เราไปซื้อเองใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่รู้สิ
0: ก็วันนี้นักข่าวเลยไปสำรวจดูนะครับนะฮะที่ชัยนาทนะฮะวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปสอบถามร้านข้าวแกงนะครับชื่อว่าร้านคุณเอ๋ข้าวแกงเขาบอกว่าสะท้อนอย่างนี้นะครับในมุมของร้านค้าเนี่ยคิดว่าไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะสิ่งที่รัฐควรทำเนี่ยคือต้องไปควบคุมราคาวัตถุดิบจากต้นทาง
1: จริง
0: ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเนื้อสัตว์ผักกะทิก๊าซหุงต้มพวกนี้นะครับต้นทุนเนี่ยพวกนี้ไปคุมพวกนั้นให้อยู่ดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องราคามันลดลงได้แบบยั่งยืนคือถ้าต้นทางมาถูกเนี่ยไม่รู้นะพวกพี่เขาบอกว่าพวกพี่เขาขายถูกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นทางมันเป็นแบบตอนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับคุณจะมาแจกเงินแล้วมาลดราคามันก็ได้แค่ช่วงที่คุณแจกสุดท้ายเดี๋ยวราคามันก็ดีดกลับนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาบอกส่วนตัวเนี่ยก็ มองว่าอยากให้ไปลดราคาที่ต้นทุนมาก

0: กว่านะฮะเออนะสำหรับโครงการข้าวแกงนะข้าวแกง40บาท
1: มันดูเป็นระยะยาวมากกว่าไง
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะแต่ถ้าไปถามมุมมองผู้บริโภคอย่างพวกไรเดอร์เนี่ยเขาก็ชอบแล้วล่ะใช่ไหมเราก็ชอบอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออก็
1: แต่ก็ต้องให้คุ้มราคานะเพราะว่าคุณตักให้เรา40บาทแต่คุณไปรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วอะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันต้องมากกว่า40มันคือมากกว่า40ในร้านทั่วไป
0: คร
1: ับ รู้ไหม
0: ใช่ใช่
1: เราเคยกิน40เท่านี้พอรัฐเติมเงินให้คุณเนี่ย40ของคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
0: ม
1: ันวัดตรงไหนอะ
0: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟังครับวันนี้ที่บันนังสตาร์มันมีกรณีซุ่มยิงเฮียชัดเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ตำรวจที่สภ.บันนังสตาร์จังหวัดยะลาเขารับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงเจ้าของโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาร์บาดเจ็บสาหัสเหตุได้เกิดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริษัทหมู่9พอไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีทางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงของบันนังสตาร์เนี่ยไปด้วยแล้วก็มีทหารไปด้วยนะก็พื้นที่สีแดงนะคุณฟังไปกันหลายหน่วยเจอเพียงกองเลือดส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณชัชวาลหรือว่าเฮียชัดเนี่ยอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดทำโรงไม้รายใหญ่ในพื้นที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยเข้าอกด้านซ้ายอาการสาหัสแล้วก็สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่เก็บพยานหลักฐานต่างๆวัตถุพยานหัวเหอปอกกระสุนใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็มีการไปสอบปากคำพยานบอกว่ามันมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดกระสุนพุ่งทะลุกระเป๋าเสื้อฝั่งซ้ายโอ้โหยิงหัวใจนะเข้าหน้าอกอย่างแม่นยำทำให้เสียชัดล้มลงทันทีคนร้ายก็ซุ่มยิงมาจากบริเวณต้นกล้วยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานโอ้โหยิงระยะไกลด้วยซึ่งโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานไม้แปรรูปยางพาราโอ้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปี59ตอนนั้นคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนก็บุกเข้ามาจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราแล้วก็รถบรรทุก10ล้อหลบหนีไปก็ตอนนั้นก็ทรัพย์สินเสียหายพอ22มีนาคมปี67นี่นะ59มา67ก็มีการลอบวางเพลิงสำนักงานเสียหายเกือบทั้งหมดพอมา10พฤษภาคม69ก็มีมาซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อผมแสดงว่ามีโจทย์มาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดครั้งนี้แหละฮะเสียชัดไม่รอดถูกยิงจนเสียชีวิตซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะนี่ฮะพาไปที่ชลบุรีนี่เรื่องใกล้ตัวเลยนะชีวิตคนเรานะบางทีนะมันโอ้โหทำไมเคาะซ้ำกำซัดอย่างนั้นนะฮะเงินก็น้อยอยู่แล้วแกไปซื้อข้าวเหนียวหมูไก่ย่างนะกินข้าวเหนียวนี่มันอิ่มไงพี่10บาท
1: อิ่มมันอิ่มท้อง
0: อิ่มท้องนะครับก็ไปซื้อมาปรากฏว่าโอ้โหโดนคนร้ายมือดีนะครับฉกไปจากหน้ารถนะฮะข้าวก็ไม่ได้กินเงินก็หมด
1: ครับ
0: โหนี่ฮะสุดท้ายกลับไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนชีวิตคนเรานี่นักข่าวไปเจอนะครับหนุ่มวัย17ปีนะไปแจ้งความด้วยนะฮะเออถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตตำรวจเลยไปเอากล้องวงจรปิดมาให้นะครับเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับนี่นะขี่รถจักรยานยนต
1: ์
0: นะครับมาอีกคันหนึ่งนะแล้วก็ทำทีเป็นเดินลงไปนะครับขโมยอาหารที่แขวนเอาไว้ตามหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู
1: ่
0: นะตามตลาดนัด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าบางคนซื้อของมาเสร็จปุ๊บโอ้ยเอาไว้ตะกร้าหน้าก่อนเดี๋ยวลืมเข้าไปซื้ออะไรอีกนิดนึง เสร็จเลยนะหรือแขวนเอาไว้เนี่ยขนาดแค่ถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างถุงเดียวนะแขวนเอาไว้เนี่ยนะฮะเขายังเอาเลยอ
1: ่
0: ะคุณร้านมันก็เอาไปสินะครับวงจรปิดก็จะจับภาพได้อีกนะครับเออมันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะคนร้ายเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์ด้วยนะขี่ออกไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้าร้าน108ช็อปทางเข้าหมู่บ้านไม้งาม53นะตัวเมืองชลบุรีครับผู้สื่อข่าวเลยไปหาน้องอายุ17ปีนะฮะน้องเล่าด้วยความเจ็บใจว่าผมประมาทเองเหรอพี่

0: ผมเอาถุงเนี่ยไปแขวนไว้ที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในร้านจากเข้าไปซื้อน้ำอีกสักขวดนึง
1: ครับ
0: คิดดูว่าจากเดินเข้าไปหยิบน้ำจ่ายตังออกมามันถึงนาทีไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวถุงข้าวเหนียวไก่ย่างหายไปแล้วสงสัยนะเขาจ้องอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคนที่มาเอาเนี่ยเขาบอกใส่ชุดไรเดอร์เนี่ยอาจจะแบบจอดใกล้ๆกันแถวนั้นแล้วก็คงเห็นว่าเฮ้ยมื้อเย็นเราเหมือนกันเว้ยมื้อเย็นมันก็มื้อเย็นเราเหมือนกัน
1: ประหยัดหรือเอาไปตั้งวงก็ไม่รู้นะ
0: นะครับน้องมันเจ็บปวดมากนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือเงินในวันนั้นเนี่ยนะฮะก็เทหมดกระเป๋าอะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งแล้วอะนะฮะตั้งใจว่าจะซื้อของอร่อยกลับไปกินพอโดนขโมยไปไม่มีสุดท้ายก็ต้องกลับไปพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆ เขาฝากอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยอย่าหยิบของคนอื่นไปเพราะสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งสำคัญของใครอีกคนนึงก็ได้นี่เป็นไงน้องเขาฝากถึงโจรน่ะ
1: มองพี่ทำไมล่ะ
0: เออพี่ช่วยเขาหน่อยน้องคน17ไม่มีข้าวกินแล้วครับผม
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กซ์
2: พอลซ่า
3: Hey,

0: ลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบใ

0: ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: มาดูข่าวนี้กันบ้างเขาบอกว่าหย่าแล้ว2ปีไม่จบเสียโรงงานเผยรักต่างวัยราบรื่นคาดอดีตสามีทหารบัญชีหึงโหดยังไงบัญชีหึงโหดบุกยิงเขาว่าอย่างนั้นนะมาดูกรณีทหารจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นอดีตสามีของสาวบุกรัวยิงหนุ่มวัย19ปีซึ่งเป็นแฟนใหม่เสียชีวิตคารถขณะกำลังจอดเข้าบ้านโดยมีแฟนสาวนั่งข้างนะก็ตัวแฟนบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 30แยก28เอาแถวบ้านด้งอ่ะ
6: คนละซอยคนละซอยเกือบใกล้กันใกล้
5: ด้งระวังลูกหลงนะ
6: ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่ผมไม่ค่อยไปแถวนั้น
5: ถึงตรงนี้อยากจะเลิกอ่านเลยตกใจกลัวด้ง
6: แถวนั้นเรียกอะไรวัตกรรมนะ
5: ทำไมแถวนั้นคนดุเหรอทำไมด้งไม่ดุอย่างเขาเลย
6: ผมถ้าผมสู้คนผมตายไปแล้วพี่ผมไม่ค่อยสู้คน
5: คือด้วงแบบว่ามีอะไรก็หลับไปก่อนนั่งรถเมล์ไม่รู้ว่าใครก็หลับ
6: แกมันตุ๊ดเป็นแต่
5: ไอ้อย่าเลยโอ้คุณฟังแถวบ้านด้วงอ่ะดูจะยิงกันตายอ่ะคุณฟัง
6: เขาก็ยิงลูกที
5: ่เอาเหรอตกใจ
6: คนจะทะเลาะกันยิง
5: ด้วงต้องระวังไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปผิดหูผิดตาใครเขาไม่ได้นะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พูดคุยกับเฮียเม้งนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานก็ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยกับผู้บาดเจ็บทำงานอยู่โดยฝ่ายชายเป็นช่างกลึงส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นธุรการของโรงงานปมเหตุเฮียเม้งเล่าว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงคือนางสาวตาลเนี่ยเคยคบหาและจดทะเบียนสมรสอยู่กับนายกอล์ฟผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารอยู่แผนกบัญชีอ๋ออยู่ด้วยกันที่จังหวัดราชบุรีก่อนจะเลิกลากันมาโดยมีการจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่เห็นว่าหลังจากเลิกลากันจะมีปัญหาอะไรนะเฮียเม้งว่านะจากนั้นนางสาวตาลก็มาคบหากับนายรัฐภูมิหรือว่าฟิล์มผู้ตายแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะอายุต่างกันแต่ก็ดูรักใคร่กันดีไม่เคยเห็นว่ากอล์ฟเนี่ยคู่กรณีจะมาข่มขู่หรือว่าทะเลาะด้วยหรือว่ามาตามง้อคืนดีจากฝ่ายหญิงเลยสักครั้งนี่เฮียเม้งเล่าก็สำหรับนายกอล์ฟผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนจะเลิกลากันกับนางสาวตาลเนี่ยเคยมารับส่งที่โรงงานอยู่เป็นประจำซึ่งนิสัยดูภายนอกก็เป็นคนไม่น่าจะมีอารมณ์ร้อนนะแต่พอจะรู้ว่านายกอล์ฟเนี่ยมักพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คาดคิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็สุดท้ายมายิงคนอื่นเนี่ยโดนพกปืนโอ้โหโดนพกปืนใหญ่คุณฟังฮะจับไปนี่บอกโอ
6: ้ปืนหรือพุง
5: เหรอตกใจโดนเข้าไปโอ้โหนี่ก็พกแบบลอดเอวเลย
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: ฮะเมื่อกี้เหตุการณ
5: ์ใครบันดังสตา
6: ส่วนนี้
5: อ๋อมาถึงอันนี้ใช่ไหม
6: ใช่ๆ
5: ที่แถวบ้านดงทหารอดีตทหาร
6: ยิง
5: แฟนที่หย่ากันแล้ว
6: อันนี้พ่อตากับลูกเขยบ้างครับอยู่บ้านเดียวกันนะบางบ้านก็รักกัน
5: เดี๋ยวจะต่อไปจะมีนักข่าวกับนักข่าวคุณฟังดีเจกับดีเจข่าวต่อไป
6: นะอันนี้เอาพ่อตากับลูกเขยก่อนอยู่บ้านเดียวกันนะครับก็ไม้เบื่อไม้เมากันนะทะเลาะกันเป็นประจำสุดท้ายแล้วพ่อตาทนไม่ไหวนะครับก่อนก่อเหตุเนี่ยพ่อตาเขียนจดหมายสั่งเสียไว้ด้วยนะสั่งเสียไว้เพราะว่าแกกะว่าเดี๋ยวยิงไอ้ลูกเขยตัวดีคนนี้เสร็จเนี่ยแกก็จะลั่นไกตัวเองจบชีวิตตามไปด้วยปรากฏว่าวันก่อเหตุนะครับพ่อตาคว้าปืนไปนะยิงลูกเขยเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสแต่แกคงไม่รู้นะเพราะว่าลูกเขยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ไร่อ้อยนะครับนะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะแกไปดักซุ่มยิงเปี้ยงเดียวลูกเขยล้มลงทีนี้แกก็คิดว่าลูกเขยก็น่าจะเสียชีวิตแกก็ไปนั่งในไร่อ้อยนะครับป่าอ้อยนะฮะห่างจากจุดแรกที่แกยิงเนี่ยไม่ไกลก็ลั่นไกลตัวเองเขาบอกว่าในที่เกิดเหตุที่พบศพพ่อตาเนี่ยนะฮะมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าไม่ต้องเอาไปบ้านนะเอา

0: เข้าวัดเลยคืนเดียวเผาเลยนี่แกเหมือนสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่านะแกจะทำอะไรแกสั่งเสียไปแล้วแกคิดไปแล้วนะครับโอ้โหสอบสวนเนี่ยคนในบ้านบอก2คนเนี่ยนะครับพ่อตากับลูกเขยเนี่ยนะทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงวัวมาก่อนหน้านี้อย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยผิดใจกันมันก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด
1: ค่ะ
0: มันขวางหูขวางตากันเปิดประตูเสียงดังก็มีเรื่องแล้วนะเปิดรั้วไม่ปิดรั้วกันก็มีเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันมีเรื่องเข้ามาหมด
1: คือผิดหูผิดตานิดหน่อยก็เป็นเรื่องคนไม่ถูกกันอ่ะคนไม่ชอบหน้า
0: จนสุดท้ายเนี่ยนะครับพ่อตาก็หมดความอดทนไงลูกเขยคนนี้นะครับก็ไปดักซุ่มยิงแล้วก็หนีความผิดด้วยการยิงตัวเองตายตามไปส่วนลูกเขยตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่ไหมดูคุณยศนันท์วันนี้ไปคุยเทคโนปทุมวันเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งข้ามสถาบันนะ
0: ยอดครับผม
1: เออนี่ใบ้ด้วยใบ้ด้วยใบ้เลข
0: ตีมันจะเป็นร้อยปีนะ
1: จะจบด้วยยุคนี
0: ้เอ้ยท่านจะใช้ AI เข้าไปยุดยาศึกเหรอ
1: เออคุณยศนันท์จะไปยุ่งอะไรกับ AI
0: ไม่ก็หมายถึงว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีไงก็พี่บอกใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยอะไร
1: ไม่ใช่เทคโนปทุมวันตอนนี้หรือเปล่าน้อง
0: อ๋อเหรอ
1: คุยเทคโนปทุมวัน
0: อ๋อๆเทคโนปทุมวันไม่ก็ชู3โมเดลอะไรล่ะก็ลองดูสิมันก็ต้องมีก็เขาเป็นอวเขาก็ต้องทำพวกนี้แหละเอ้ารถไฟเขายังไปทำเลยเขาใช้ AI ไปทำเลยรถไฟไทยเขาจะ
1: สุดยอด
0: ทำใช้ AI เข้าไปช่วยเรื่องรถไฟไทยที่มันเก่าๆอ่ะลองดูนะเดี๋ยวดูว่าเขาจะใช้อะไร
1: สุดยอดเลย
0: เ
1: ล่าทันไหมเนี่ย
0: เอาอยากรู้ว่าจะแก้ยังไง
1: นี่ก็วันนี้คุณยศนายเขาหยิบยกประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงวัยครบรอบสัปดาห์เทคโนโลยีปฐมวันซึ่งมักจะมีความขัดแย้งเป็นประจำมาเป็นวาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งคุณยศนันท์ก็พูดถึงนโยบายการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวบอกว่าการประกาศปิดภาคเรียนก่อนกำหนดนั้นเป็นมาตรการเพื่อการป้องปรามและป้องกันเนื่องจากทางสถาบันปฐมวันเนี่ยจะมีกิจกรรมวันครบรอบซึ่งพอครบรอบก็มักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งของข้างเคียงที่เรารู้กันตามมาการตัดสินใจปิดก่อนจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการหาทางป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น
0: มองการไกล
1: แต่หลังๆก็เงียบเนาะหลังก็ไม่ค่อยมีไหม
0: แต่ทุกวันเนี่ยอะไรวันสถาปนาวันอะไรพวกนี้ใช่ไหมม
1: ี
0: เรื่องไอ้ตอนวันนี้แหละ
1: เอออันนี่เขาบอกว่าเพื่อลดความขัดแย้งระยะยาวคุณยศนันท์เสนอกลยุทธ์3ยุทธศาสตร์ปฐมวันโมเดล3ป1พแม่ต้องมี3ปด้วยนะทำให้เราอดนึกถึงไม่ได้จริง
0: ๆ
1: เออพูดถึงก็หายไปเนาะไม่มีการเมืองยุคไหนมันเท่ายุคก่อนสามปอสามปอเนี่ย
0: คร
1: ับ เออคุณลุงประวิตรคุณลุง
0: ประยุทธ
1: ์ประยุทธ
0: ์ลุง
1: กลาโหมอ่ะ
0: เ
1: ออทับบกหรืออะไรนะลุงคุณผู้ฟังลุงอะไรสักลุงเลยอ่ะ
0: ลุงป๊อก
1: ลุงป๊อกแหละนั่นแหละฮะสามปอแต่เขาบอกว่าสามปอหนึ่งพอซึ่งประกอบไปด้วย1ป้องกันคือวางมาตรการล่วงหน้าไม่เกิดเหตุ2ป้องปรามเฝ้าระวังและระงับยับยั้ง3ปราบปรามคือบังคับใช้กฎหมายเออแล้วก็พอเนี่ยคือ1พอคือพัฒนาไหนละ AI ลุง
0: ไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลย
1: ก็นี่แหละฮะ
0: เขาใช้ยุทธศาสตร์เดิม
1: ๆก็อาจจะเปลี่ยนคนใช้ก็อาจจะดีขึ้นอ่ะเรามองตรงนี้ดีนะลุงนะเออคือยุทธศาสตร์อาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอเปลี่ยนคนมาบังคับใช้หรือเปลี่ยนคนมาเจรจาเนี่ยมันก็อาจจะ
0: หวังว่า
1: ได้ไหมได้ไหม
0: หวังว่า
1: เออ
0: ก็ลองดู
1: เออต้องให้โอกาสอย่างน้อยคิดจะทำและลงมือทำเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
0: เออ
1: เออ
0: ท่านคุมเนี่ยนะพวกมหาลัย
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ถูกต้อง
0: ครับผมนะฮะวันนี้จะได้เท่านี้จะได้เท่าน
1: ี้
0: นะฮะขอบคุณทุกความเห็นนะครับพี่ๆที่ตอนนี้อยู่กันมาเนี่ยนะครับโอ้โหเกือบร้อยคนนะฮะนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่1ทุ่มตรงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับดงบอยไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโคหนึ่งคู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวา70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอดและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้

0: อบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับผมโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาน่าจะ 5-6 วันนะจ๊ะคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆด้วยนะฮะวันนี้ก็วันจันทร์ที่13นะฮะกรกฎาคมแล้วเนาะแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในกลางเดือนละใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าสายสวัสดีจ้าแอดมินพี่บอสเองนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนสวัสดีครับแล้วก็คุณชีวิตต้องทนนะขอเพลงระอั้นนะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่หนูเพียรสวัสดีครับพี่หนูเพียรสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะครับผู้ใดเนี่ยเราวันนี้พี่สำลีมาแล้วสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสบายดีนะพี่สำลีนะฟังเพลงเพราะๆกันนะครับวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะฮะสวัสดีครับดีเจหนุ่มหน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์ทักทายครับรับฟังจากอำเภอวชิราบดขอไปฮะอ๋อพิจิตจากพิจิตนะฮะพี่วิชิตของเรานะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่บุญเดือนมาแล้วสวัสดีพี่บุญเดือนด้วยนะครับแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่อัมพรด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงนะฮะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังนะฮะพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะได้ฟังแน่นอนนะฮะวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่วัฒพรนะฮะสวัสดีนะครับพี่นูริงมาแล้วพี่นูริงบอกว่าแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วขอบคุณหลายๆครับผมที่กดไลค์กดแชร์นุ่มน้ำมนต์แล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณมาแล้วจ้าสวัสดีพี่อรุณครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเรื่อยๆนะช่วงนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับสวัสดีพี่โต้งจ้าพี่โต้งบอกว่าสุดยอดเลยครับฟังทุกเพลงทักทุกเพลงนะปรบมือสู้อยู่กันยาวๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับวันนี้ดีเจนี่แบบพร้อมเลยนะฮะเอาสวัสดีเชฟพงเจนีด้วยนะอร่อยซอย59น้องจอกสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าในช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ๆคนไหนฮะช่วงหน้าอยากโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02

2481366นะฮะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาขอเพลงในช่วงหน้าพร้อมที่จะคุยสายกับหนุ่มละมนในช่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เปิดให้เลยนะตอนนั้นนะจ๊ะยังไงฝากด้วยนะ

0: นุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
1: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะขอขอบคุณโพซ่าลองไลฟ์โกพัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันสักเพลงกันหน่อยนะจ๊ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่ของเรานะครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ้าวันนี
2: ้ใช่ครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้ผมไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานเลย
2: คร
1: ับ วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีฮะ
2: สบายดี
1: สบายดีตอนนี้เป็นไงบ้างฮะสุพรรณฮะอากาศเป็นไงบ้างฮะอากาศดีไหมเน
2: าะอากาศก็ดีแต่ฝนไม่ตกมาหลายวัน
1: แต่ก็ร้อนร้อนไหมพี่ฮะที่สุพรรณตอนนี
2: ้ร้อนครับร้อน
1: แสดงว่าร้อนมากมากเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่อ๋อโอเคครับวันนี้พี่หนุ่มน้องแต้ครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแท้หรือแค่คอนเทนต
1: ์รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของดีเจพิมดา
2: ได้ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับผมมอบให้นกสุพรรณให้ท้าวสามชุกให้พี่วันวิซ่าให้พี่สุวัฒน์แล้วก็ให้ทุกเกียงทุกซ่าเลยที่ฟังคืนนี้ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้เล็กโพประจักษ์ด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่หนุ่มงั้นยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับแล้วก็ให้แฟนเพลงลูกทุ่ง95ทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากมากครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้นะครับโหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะจ๊ะผลงานเพลงที่ขอเข้ามารักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากนะฮะก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสานี่แล้วก็ให้ FC ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงน่ารักน่ารักจากสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับผลงานเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: แต่พูดลอกกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่ใส่เดีย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลน์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคลนไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยมาแล้วพี่แต่สวัสดีจ้าน้องอะไรเนี่ยน้องฟ้าใสบอกว่าหนูดีว่างไงจ้าหนูดีไปไหนหนูดีไปไหนไม่รู้เหมือนกันล่ะเห็นแอบไปดูหนังกันมาซะด้วยนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับพี่แต่แอบแซวด้วยน้ำเปล่าอร่อยใช่แล้วจ้ะอร่อยมากเลยเสียดายจืดไปหน่อยเนาะมันน่าจะหวานหวานนิดนึงเสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดเพลงตามคำขอกันหน่อยนะฮะในช่วงนี้ยาวๆไปกับหนุ่มหน้ามนนะครับ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำ hot hot Korean kimchi.

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กับผม 20:51 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะจากธนาคารออมสินนั่นเองฮะต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่1วันที่16พฤษภาคม2569ครับรางวัลพิเศษรวม1ขออภัยฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2659ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทจำนวน10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมที่ช่วยคุณแล้วก็ออมเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ครับขออภัยครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าและที่ซื้อสลากเพิ่มครับและลูกค้าเดิมถือเป็นครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีฮะที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ครับทางเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะยังไงพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02 248 1366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

นับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุกวราวันญาติทยอยรับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์และพร้าวด้านเจ้าของร้านยังอยู่ไอซียูที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเข้ารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันสายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศพขึ้นรถกู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งญาติได้จุดธูปและเคาะโลงพร้อมกล่าวเรียกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวในขณะที่เพื่อนตำรวจสันติบาล3มาร่วมส่งร่างเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เนื่องจาก10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาเพิ่งได้รับการประดับยศได้เพียง3เดือนแต่กลับต้องมาจากพร้อมกับเพื่อนตำรวจอีก1นายคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันด้านครอบครัวของนางสามณีรัตน์บ่มกลางอายุ38ปีเดินทางมารับร่างสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันได้ไม่ถึง1เดือนร่ำไห้ด้วยความอาลัยโดยญาติจะนำผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลณบ้านโคกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดผู้เสียชีวิตรายที่28ซึ่งกทม.เพิ่งยืนยันการเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:11 นถูกนำมาถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แก่นายนัญญพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีมือกลองวงทศกัณฐ์ในขณะที่เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเจ้าของร้านอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง ICU ภาวุฒิเข้าพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งที่2หลังทราบมีชื่อถูกออกหมายจับคดี Forex นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามข่าวและทราบกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและนัดหมายว่าจะนำเอกสารเพิ่มเติมมาชี้แจงจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในหมายจับเพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันตนยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่มีเหตุที่จะหลบหนีย้ำว่าจะให้ข้อมูลทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการส่วนการออกหมายจับทั้งที่เคยเข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดนายภวุฒิกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการออกหมายจับสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจมีการใช้อำนาจเกินสมควรนายภวุฒิชี้แจงว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีความรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีอื่นส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นข้อสงสัยที่เชื่อว่าหลายฝ่ายในสังคมกำลังตั้งคำถามขอย้ำว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็นผู้ชักชวนบุคคลใดมาลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ตนกลายเป็นผู้ต้องหาและถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของคดีเอกนิติประชุมเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอุดช่องโหว่เงินเทานายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเปิดเผยว่าเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพหลอกไปจากประชาชนถูกยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนบัญชีธนาคารหนึ่งแล้วโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะซื้อขายง่ายและแปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วสุดท้ายมักไหลผ่านบริษัทที่จดทะเบียนไว้บางหน้าก่อนจะออกนอกประเทศมาตรการที่รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือ

0: การปิดช่องโหว่ทีละจุดตามลำดับเส้นทางธุรกรรมผิดกฎหมายในระยะต่อไปคณะอนุกรรมการจะเดินหน้าขยายการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมตัวกลางทางการเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the Dot ซึ่งหมายถึงการต่อจุดข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสกัดกั้นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:09 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารอนามัยของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับเราสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ดงครับผม
3: ครับผม
2: พี่ดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: สกลนครครับ
2: โอ้สกลนครอำเภอไดนอครับ
3: อำเภอว่านอนคร
2: ับ
3: อ
2: ำเภอว่านอนฝนตกบ่ครับอีสานบ้านเฮานี
3: ่อันตกแน่บ่ตกแน่คร
2: ับ ตกแน่บ่ตกแน่เนาะครับมื้อนี้ก็บ่ทันได้ตกกันเนาะครับ
3: ครับผม
2: อ๋อพี่ดงครับมื้อนี้พี่ดงโทรเข้ามาหน้าไม้มื้อนี้ขอเพลงเนาะครับมื้อนี
3: ้ขอเพลงแผลใหม่นะครับของมิวนะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แผลใหม่ของมิวโอเคนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนะคร
2: ับอ๋อได้เลย

0: ครับพี่ดงครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่ดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: สีเต็มคำ
1: สีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: และสบู่ไม่ได้เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณหลายๆครับพี่ดวงเดียวนุ่มนามนจะถ่ายได้ครับเด้อ
1: ครับขอบคุณหลายครับ
0: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับผมสายน้ำไม้จากพี่ดวงนะสกลนครอำเภอวานอนขอเพลงเข้ามาแผลใหม่นะฮะโอ้โหเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยนะครับ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อย

0: ครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ครับผมจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค้นผ่านทางพี่น้องครับของ X สุภกิจนะครับซิงเกิลใหม่จาก X สุภกิจนะครับพี่น้องค้นทางค้นผ่านทางนะครับสังกัด Johnny Music นะฮะคำร้องทำนองตะ Mr. Can เรียบเรียง

0: น้ำวายล้อมเด็กนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงแบบช้าๆซึ้งๆนะฮะที่แบบกระแทกใจในเรื่องของความรักนะฮะที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่กันนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเจ็บมากนะฮะอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับผมขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:45 นะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับโดนัลด์มอนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามานะครับหนุ่มน้ำมนต์อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนเช่นเคยครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าหนุ่มน้ำมนจะมาจัดประมาณจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะยังไงฝากติดตามไปด้วยกันละกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสริมผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับความทรงจำกับชาเก่าๆบางครั้งมันก็ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาดีๆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้กับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะเราจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้3เพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะฮิตมาราธอนของเราเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับท้องฟ้าท้องฟ้านี่มีเพลงเยอะมากนะเพราะว่าสามารถที่จะส่งต่ออารมณ์ได้หลายรูปแบบเพราะว่าบางทีท้องฟ้านี่มีหลายสีนะท้องฟ้าสีฟ้าสดใสหรือบางทีสีแดงสีส้มก็ต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกกันไปนะคะเริ่มต้นมากับฟ้ายามแรงนะคะงานจากน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็ต่อด้วยก้อนขี้ฟ้าเต๋าภูสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฟ้าเอ้ยฟ้าแจ็คลูกอีสานนั่นเองนะคะกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะกับฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะผู้ฟังขานะคะตันก็ขออนุญาตนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ไฟไหม้นะคะที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะก็โอ้โหนะคะหน้าฟีดตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นนักร้องด้วยเนาะเราก็อยู่ในวงการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นคนใน Facebook เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแล้วก็แชร์แล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจมากนะคะเสียใจอย่างมากเลยแล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านลักษณะเดียวกันหรือร้านอื่นๆนะคะเพราะว่าในร้านเนี่ยที่มีการทำอาหารหรือใดๆที่มันก็เกิดความร้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้นะคะดูแลตรงนี้นะคะมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันคือความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจความไว้ใจนะของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุโศกอนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นอีกนะขึ้นอีกเลยนะคะนะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะมานะมาพูดกันต่อเรื่องของเราดีกว่าอ่ะนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะอ้าวทบทวนกันนิดนึงโอ้วันนี้หันไปขวามือผู้ฟังนะโอ้โหวันนี้สายเยอะมากๆคิดถึงกันละสิใช่ไหมล่ะนะคะโอ้คิดถึงเหมือนกันผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์โอ้สองวันคิดถึงมากนะตอนนี้ก็คิดถึงอยู่นะแต่ว่ายังมีแบ่งความคิดถึงไปบ้างในช่วงวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตันมาจัดรายการเพิ่มด้วยนะคะสำหรับวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะบอกทุกวัน บอกตลอดก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะเพราะว่าเรามีเกสพิเศษนั่นก็คือศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยเปิดเพลงพ่อชายพูดคุยถึง เรื่องราวเก่าๆที่มาที่ไปของเพลงในยุคนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะน้องๆเดี๋ยวนี้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ก็มีความสนใจนะคะมาฟังกันเยอะฟังพ่อหนูก็ชอบบอกให้พ่อลอง

เพลง อยากให้พ่อแบบมีชีวิตชีวาแฮปปี้พ่อก็แบบมีความสุขมีความสุขนะคะนะทักทายผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะจ๊ะนะคะโอ้โหทางออนไลน์ของเรานี่คึกคักมากจริงๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เราไลฟ์ทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเห็นหน้าดีเจนะฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าสามารถเข้ามาทักทายตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์แชทกันแบบสดๆเลยเนาะนะคะหรือว่าจะฟังเสียงทางออนไลน์ก็ได้นะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรา MCOT Connect นะคะ MCOT Connect เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์เลยนะคะของทางอสมทไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะอยากฟังเพลงนะเพลงลูกทุ่งของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหรือว่าจะฟังข่าวฟังข่าวจะเป็น 100.5 ฟังข่าวกีฬา Active Radio 99นะคะหรือจะเป็นเพลงสากลกับ Med 107นะคะ Med 107ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือติดตามข่าวสารนะคะบ้านเมืองของเรานะคะจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากทุกช่องทางเลยเนาะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อสื่อสารกันนะคนเรามันคิดถึงกันแล้วก็ต้องมีหลายๆช่องทางทุกวันนี้คุณผู้ฟังเป็นความผูกพันของหนูและเพื่อนๆ นะคือยิ่งสนิทกันเนี่ยเราจะคุยกันหลายช่องทางมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีส่งชอบแชร์คลิปใน TikTok เนี่ยส่งอินบ็อกซ์ให้เพื่อนเสร็จปุ๊บนะคนเดียวกันนะคุณผู้ฟังสมมติว่าเพื่อนชื่อ A ส่งคลิปใน TikTok ให้ A เสร็จปุ๊บก็ไปส่งคลิปใน IG ให้ A แล้วก็คุยกันในนั้นเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันใน LINE แล้วก็ไปคุยกันใน Facebook คือมันที่งงเหมือนกันว่าเพื่อนคนเดียวจะคุยทำไมหลายช่องทางมีใครเป็นเหมือนหนูมะนะจริงๆนะสมัยนี้คือเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเราก็ไปเห็นอะไรจากอีกช่องทางหนึ่งเราก็อยากจะส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยให้คนสนิทเราเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมีทุกช่องทางเอาไว้ติดต่อกันนะคะโดยเฉพาะ LTM FM 95นะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยอ่ะดีเจลูกตาลไม่เป็นไรพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เจอกันแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะกับสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังขาสายชิวฮิวใจรับสายหน้าไมค์1สายในชั่วโมงนี้ใครอยากคุยกันโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้เบอร์ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่อาจจะต้องมีการrandom นะคะสุ่มมา1เบอร์เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามานะคะ022481366นะคะเบอร์ของเรา022481366นะคะแต่เชื่อเลยว่ามีคุณผู้ฟังแฟนรายการหลายๆคนนะคะที่เมมเบอร์นี้ไว้เป็นเบอร์พิเศษฮ่าอาจจะเป็นร่วมหัวใจก็ได้ใครจะไปรู้แน่ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสาย1งานเพลงน่ารักน่ารักมอบให้กับคนขี้อายกันแล้วกันนะคะงานจากเพลงพี่หนูมิเตอร์ขี้อายเยอะมากเพราะว่าไม่ยอมให้อ่านชื่อออกอากาศ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วแล้วก็โอ้โหตรงใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะพูดคุยอะไรนิดนึงนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับน้องสาว
1: สวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะในเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น้องพี่หนุ่มเนาะ
2: ใช่
1: เออใช่แล้วก็เนี่ยแล้วเห็นพี่หนุ่มโทรมาพอดีว่าพี่หนุ่มก็เป็นทำงานเป็นกู้ภัยด้วย
2: ครับผม
1: นะคะก็เลยอยากจะให้แชร์เรื่องราวนิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีประสบการณ์คล้ายๆเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก่อนหน้านี้หรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าบอกเป็นวิทยาทานว่าเราควรจะทำยังไง
2: ส่วนมากนะเรื่องแบบเรื่องผมไม่ค่อยเป็นแต่ผมเป็นเรื่องอะไรโกไปตามถนนได้มากกว่าทางนั
1: ้
2: นกว
1: ่
2: า
1: อ๋อค่ะค่ะนะคะแต่ว่าก็ติดตามอยู่ใช่ไหมคะพี่
2: ผมติดตามอยู่
1: ค่ะหลายๆคนเขาก็โหนะสูญเสียเยอะๆมากๆนะคะเพื่อนๆอะไรเง
2: ี้ยผมเยอะมากเยอะมากโลกาวเยอะมาก
1: โลกาวเยอะมากแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้นะพี่หนุ่มนะ
2: ครับผมใช่ครับผม
1: นะคะตอนนี้พี่หนุ่มทำงานอยู่ปะคะเนี่ยหนูรบกวน
2: ก็นอนอยู่บนรถแต่ผมยังไม่มีอะไรเลย
1: ไม่ต้องมีเหตุเนาะวันนี้ไม่ต้องมีเนาะนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆดีกว่า
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะเนี่ยวันนี้หนึ่งงานเพลงเพลงอะไรดี
2: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับผม
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับผม
1: จ้าแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
2: ก็เมื่อวานทุกสายแล้วเพื่อนได้ร่วมงานด้วยกันนะ
1: อ๋อเพื่อนที่ร่วมงานด้วยกันตอนนี้มีที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นกี่คนคะหลายคนไหม
2: มีกองร่วมใจร่วมตันยูแล้วก็กองแต่เด็ก3คันจอดอยู
1: ่โอ้โอเคส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะออกทำงานทุกคืนเลยจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มแนะนำเข้ามานะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนกันคูนค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะคุณผู้ฟังที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังนะคะหรือว่าอยากจะจองสายหน้าใหม่แบบพี่หนุ่มกู้ภัยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะวันนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพลงที่ฝากเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีงานใหญ่มีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ามีใครกันบ้างในแต่ละรางวัลนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะคะ Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมค่ะรางวัลที่2นะคะ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะคะ B 1เก่งหฤทธิ์B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวัสุทร B 4ภูกริตตินและ B 5ฟอร์ดทิติพงค่ะนะเป็นไงรายชื่อนะคะอ้าวไปกันต่อรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์นะคะ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่าG 3 B My จิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาและ G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะมาแรงมาแรงนะไปกันต่อค่ะรางวัลที่4นะคะ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งนะนะคะอ้าว R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอะตอมR 4มีพัดเอย่าและ R 5อุ้มแบมนะคะยังไม่หมดค่ะมารางวัลสุดท้ายของเรานะคะกับ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะ N 1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 #SoSoLamTee นะคะ N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะคะ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N5 Not the best but still good ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะมาแรงมาแรงมากๆรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนกันบ้างอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะคะเอาละอุ้ยนะแต่ละรายชื่อนะคะหรือนะฮะจากทางเว็บไซต์แล้วนะคะหรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ eMOS eMOS นะคะโหวตได้เลยโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นแฟนคลับใครอยู่จัดเลยนะคะโหวตเลยนะคะกับว่า Entertain Award 2026ค่ะขอบคุณมากๆเลยโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะจังเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตทักทายก่อนนะจ๊ะน้องหนูดีบอกมีพี่เก่งด้วยใช่นะคะเก่งฮาริสนะคะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่เสือดงอยู่นาน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่เอิร์กพี่เอิร์กหมายดีพี่เล็กยินดีพี่กฎชมนพี่นักรบนะคะ แล้วก็พี่แก้วตาบอกว่าโอ้ยเพลงไอ้มนแคนเพราะค่ะนี่แหละนะถูกใจสาวๆแล้วก็สวัสดีพี่สุรีนะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่กัญญาพัฒน์บอกสวัสดีคุณลูกโหนดด้วยนะแล้วก็คุณแม่นงรักนะคะพี่จรัสนะคะพี่ศักชัยอ่ะนะมาแล้วมาแล้วนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะพี่นารีนะคะข้อความค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้นะคะด้านบนถ้าเกิดว่าเลื่อนไปทักทายยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณผู้ฟังยังอยู่ในไลฟ์อยู่ยังไงพิมพ์เข้ามาอีกทีนึงนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเลยตอนนี้นะคะทักทายมาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็พี่วิจิตด้วยนะคะจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะว่าทาง SMS เนี่ยเขาส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลขอเพลงจันของพี่หญิงทิติการหน่อยค่ะจากน้องโบนัสนะคะเอ้ามันได้อยู่แล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวนะจัดงานเพลงให้นะคะขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะป้าแป๋วจากลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จอยโรมิตเตยก่อสร้างอ้าวจัดไปค่ะ
2: ไปกันต่อเลยครับเตยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาท

0: ดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับสายเจ้าว่าอาร์ตมหาหอยในเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามา
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยนะคะกับกำลังที่แนะนำเข้ามาใครเอ่ยโอ้พี่สวนทุเรียนคุณหญิงจากยะลาบอกว่าขอเพลงพี่หลวงไก่กับขวัญใจพี่หลวงอ่ะจัดไปค่ะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรามีเพลงอีกเยอะมากๆแล้วก็สายหลังใหม่เพราะฉะนั้นเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะไม่รู้จะเปิดหมดไหมคงจะไม่หมดแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแปะไว้ก่อนนะเจ้า ติดไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังจ๋านะว่าแต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้เยอะที่สุดโอเคมาเริ่มเลยดีกว่านะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคอ้าว4งานเพลงต่อเนื่องและ1สายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่วุฒิ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
5: ครับ
4: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงสดใสมาเลยนะคะ
5: ครับผม
4: จ้าเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
5: ไม่เคยสักทีเลย
4: ไม่เคยสักทีเลยแสดงว่าวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกเลยนะพี่วุฒินะ
5: ครับเป็นวาสนาของผมจริงๆครับ
4: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดตามกันมานานแค่ไหนแล้วคะพี่วุฒ
5: ิมาเป็นปีแล้ว
4: ค่ะ
5: กลับมาแม่มาเป็นปีแล้ว
4: ฟังทางไหนจ๊ะวิทยุหรือว่าออนไลน์
5: คือฟังจากวิทยุครับเดี๋ยวนี้ผมนอนอยู่กระท่อมโคโลกระโถนี
4: ่อู้ยอยู่กระท่อมแสดงว่าอากาศดีสุดๆเลยสิคะเนี่ย
5: ครับชีวิตผมมีแต่ต้นไม้ล้อมรอบ
4: จ้ะอากาศดีพี่วุฒิปลูกอะไรคะแถวๆนั้น
5: มีลิ้นจี่มีลิ้นจี่มีสวนยางสวนเยิ้งสวนยางไม่ใช่ของเมืองกับลิ้นจี่แต่ของผม
4: มีเยอะไหมจ้าปลูกกี่ต้น
5: ประมาณ 20-30 ต้นนั่นแหละ
4: โอ้อันนี้คือปลูกไว้กินเองอะไรเงี้ยแจกจ่ายหรือว่าส่งขายด้วย
5: ขายก็ขายแต่ตั้งบ้านตั้งโรงงานตั้งอะไรเงี้ยขายบ้างกินบ้างเนี่ย
4: ขายบ้างกินบ้างขายแถวๆบ้านอะไรอย่างงี
5: ้ครับ
4: นะคะ
5: ครับ
4: นะจริงๆแล้วอ่ะพี่วูดคือชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่วุฒิเนี่ยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าคนในเมืองอิจฉามากๆแล้วก็เป็นชีวิตในฝันของหลายๆคนด้วยนะ
5: ครับ
4: นะคะฝนตกไหมจ๊ะที่นครพนม
5: เดี๋ยวยิงรถไปแล้วเดี๋ยวยิงรถไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล
4: ้
5: ว
4: อ๋อแสดงว่าวันนี้ตกไปแล้ว
5: คร
4: ับ โอ้โหวันนี้ก็นอนหลับสบายเลยเย็นๆนะพี่เนอะคืนนี้
5: คืนนี้นอนไม่หลับนอนฟังอยู่ดังแต่การลูกจันคุณแจ้วแจ้วทำไมโอ้ยคนสวยดีนะครับจริงจริงแต่คนอื่นพูดว่าคนสวยคนสวยคงจะจริงนั่นแหละ
4: วันที่หนูก็โม้ไปก็มีพี่วุฒิเดี๋ยวไปเชื่อเขาโอเคได้เลยค่ะวันนี้ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมานานแล้วก็วันนี้โทรเข้ามานะคะ
5: ยิ่งตอนที่4ที่5ผมยิ่งฟังใหญ่แล้วเลยเปล่าครับครับนี่ฮะนี
4: ่จ้าๆขอบคุณมาก
5: จากคุณสิงห์นี่
4: ใช่ๆพี่สีเนาะช่วงตี5ฟังข่าวด้วยเนาะ

0: ังข่าวด้วยฟังเพลงด้วยขอบคุณค่ะอ่ะแล้ววันนี้พี่วุฒิโทรมาทั้งทีแล้วได้คุยสายแล้วมาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงช้ำรักจากอุบล
0: ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะ
1: ครับ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วุฒิ
1: มอบคนให้คนหนึ่งที่อยู่มุกดาหาร
0: อันนี้ใครคนหนึ่งที่อยู่แล้วเขาฟังไหมที่มุกดาหารเขาฟังหรือเปล่า
1: เขาฟังบ้างไหมฟังบ้างนะถามเขา
0: อัลล่ะโอเคโอเคร
1: ับบ้างรับบ้างฟังบ้างเขาพูดอย่างนั้น
0: เนาะโอเคแสดงแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะรอฟังอยู
1: ่ก็คงอย่างนั้นแหละผมตอนเย็นๆผมพูดกับเขามาแล้วว่าผมจะโทรทีมาที่เย็น
0: 95 โอเคโอเคค่ะโอเคงั้นจัดไปอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามา ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่วุฒิพูดตามหนูเลยนะคะค่อยๆไปทีละประโยคสั้นๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันอีกนะคะพี่วุฒินะ
1: เดี๋ยว 2-3 วันผมจะโทรอีก
0: โทรมาได้ถ้าไม่ได้คุยก็ฝากเพลงไว้ได้เนาะ
1: ครับครับครับครับครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก็จะรู้อยู
0: ่เนาะน่ารักมากมากขอบคุณพี่วุฒินะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ผ้าคุณผู้ฟังขานะคะเนื่องจากว่าเพลงเข้ามาเยอะมากๆจะเปิดให้เยอะที่สุดในช่วงนี้เลยเนาะซิงเกิลเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้ช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรที่เปิดไปจากใครกันบ้างที่แนะนำเข้ามานะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับช้ำรักจากอุบลสิทธิพรสุนทรพจน์ต้องมีนิดหนึ่งนะจากพี่วุฒินะคะนครพนมเนาะจากสายน้ำใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากแม่พรนะคะแม่พรโทรมาจากจังหวัดแพร่นะจ๊ะแฟนรายการประจำของเราเลยแล้วก็มาที่น้ำตาลาไซค่ะสายันสัญญานะคะเมื่อสักครู่กับพี่บังละสตูนและก็ที่จบไปเมื่อสักครู่แท็กซี่กับนางโลมนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษค่ะพูดถึงพี่ยิ่งยงก็จริงๆแวะเข้ามาทักทายเราบ่อยครั้งชอบมาแซวน้องไง พี่งงบอกว่าฝากเปิดสักเพลงนึงอะไรก็ได้นี่ไงนะมีคุณผู้ฟังขอมาพอดีเลยนะคะก็ยินดีนะคุณผู้ฟังค่ะจะเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้แดนซ์กระจายอะไรก็โทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้ได้นะคะแต่ก็พยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเวลาของเราที่มีอยู่ตรงนี้นะอ้าวทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่จรัสนะคะพี่บุ๋มชนากรนี่นะแล้วก็มีพี่จรันโอ้พี่จรันทองบัวนะคะมาดึกเลยวันนี้นะคะคุณแม่ธัญพิชานะคะพี่ประเดิมค่ะพี่อภิสิทธิ์นะคะบอกฟังถึงเที่ยงคืนเลยนะคะพี่สุทัศน์บอกเพลงถูกใจครับนี่นี่หนูไม่ทำแบบว่าพูดไม่ชัดนะเขาเขียนมาอย่างนี้เพลงถูกใจครับนี่ขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความหน่อยนะจ๊ะมีกุหลาบน้องวาเลนไทน์มานะคะของน้องเพชรคทาวุฒิมีกลางดาวจากพี่วิภานะคะกลางดาวน้องไรอันของไม่ใช่ของจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดด้วยบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคน

สวยและเสียงดีนะเขาบอกว่าไม่ได้มาขอเพลงนะคะแค่ส่ง SMS มาทักทายก่อนนอนค่ะจากพี่รุ่งนะคะขอบพระคุณพี่รุ่งมากๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็มีข้อความส่งเข้ามาน่ารักมากยาวมากด้วยนะส่งมาทาง SMS แล้วก็บอกว่าไม่ต้องอ่านออกอากาศนะคะคุณพี่เขินแต่ว่าเขาก็ส่งมาแบบให้กำลังใจนะคะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากพี่ประเดิมด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะจากออยแสงสินค่ะในชั่วโมงนี้กับเพลง แชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเฮ้ยได้ไงอ่ะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาเออนะออยแสงสินเขาว่าอย่างนั้นนะคะจากสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยภูมิหัวตะพานและเรียบเรียงโดยบอนธีรพงศ์อ่ะไปฟังเพลงนี้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะอีกหนึ่งงานเพลงดีๆจากออยแสงสินนะคะเออนะหลายคนฟังแล้วบอกว่าเออมันมีนะเรื่องแบบนี้มันมีจริงนะนั่นสินะเออความรักที่ดีคือความรักที่แค่2คนพอนะคุณฟังนะ เออไม่ต้องเพิ่ม3 4 5 6 7 8 9 10เออมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฟังรู้สึกว่าโดนจิตโดนใจมันจี๊ดเหลือเกินหรือว่าเป็นแฟนคลับของออยแสงสินอยู่แล้วนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยเยอะๆนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะจ๊ะกับแชทกับอ้ายข้างสายกับเขาจ้า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อค่ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้

นี้จากสองหนุ่มเปิดแต่เพลงผู้ชายดูสินะ อ่ะบอได้จับสลากเป็นแฟนบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะลำเพลินวงศกรนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะจาก Grammy Gold แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะดีเจที่น่ารักน้องชายของเรานี่เองนะคะฮิตที่9นะคะอ่ะ2เพลงนี้จัดให้เลยค่ะกับเพลงฮิต

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบ

0: เพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โอ้โหวันนี้เนี่ยสายจากนครพนมมาหลายสายเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ทนเหงาทำไมนะคะของพี่เดวิดอินทีก็มาจากนครพนมนะคะพี่จอยนะฝากเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าเพลงเหลือเยอะมากคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะพรุ่งนี้เนาะนะคะพรุ่งนี้เราอยู่กันต่อเราอยู่กันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะ16:00 ถึง 19:00 นะคะแต่ว่าตอนนี้อ้าวไปกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกอยากฟังของพี่ต้อมเรนโบว์กับความในใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับเพื่อนเพลงหวานแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้ต้นชั่วโมงเป็นสิริมงคลนะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้ที่เราประสบพบเจอนะคะขอพรพระพิฆเนศวัดป่าแดดนะคะโดยดอกแคร์ท็อปไลน์และตอนนี้นะคะดอกแคร์ท็อปไลน์ก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์กับพวกเราแล้วด้วยนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวอนหลวงพ่อรวยจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะและปิดท้ายด้วยหลวงพ่อห้ามจนนะคะจากพี่สิรินทาของเรานี่เอง3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะมีจิตใจที่สว่างสวายเข้มแข็งและเบิกบานเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเศร้าสลดนะคะหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจเราขอให้คนไทยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เรียกว่าฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติดีที่สุดแล้วก็ขอให้หลังจากนี้นะคะเจอแต่สิ่งดีๆอะไรที่ดีที่งามกับประเทศของเราก็ขอให้บังเกิดละกันเนาะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.
0: สวัสดีจ้าเที่ยงคืน18นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชาค่ะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะอยู่กันยาวๆไปทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะมีไลฟ์หลากหลายช่องทางให้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือจะเป็น TikTok ส่วนตัวของน้องเมเองผ่านช่องทางเมธิชานะคะพิมพ์เข้าไปดูเห็นหน้าค่าตาได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากจะฟังเหมือนวิทยุให้แนะนำให้ไปดูแอปฟ้าแต่เพิ่มเติมก็คือเห็นหน้าแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยหลังไมค์หลังบ้านได้ด้วยเวลาพิมพ์อะไรมาแล้วตอบโต้ทันทีอันนี้ให้มาที่ทาง TikTok แล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะน้องเมย์อยากฟังเพลงอะไรนี่แนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโอ้ใครขอเนี่ยโอเคอ่ะคุณผู้ฟังจ๋าคุณผู้ฟังจ๊ะคุณผู้ฟังจ๋าตอนนี้นะคะสายยังว่างโทรมาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะขอสายหน้าไมค์1สายอยากจะฟังผลงานเพลงไหนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังทำงานนะคะรวมถึงเนี่ยมีพี่ๆตำรวจพี่ๆนิติเวชที่จะต้องแบบเช็คนะคะว่าร่างนี้เป็นใครชื่ออะไรยังไงนะคะหรือว่าชื่อนามสกุลต่างๆเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยก็เริ่มทยอยข้อมูลกันออกมาแล้วนะคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนถกเถียงกันนิดนึงนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเข้าไปร้านแบบเนี้ยนะคะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยว่าสถานบันเทิงอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลโรงหนังโรงเรียนโรงแรมต่างๆเนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นลองจินตนาการดูมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้บางครั้งอ่ะน้องเมย์ก็เคยฝันว่าเอ้ยถ้ามีอะไรตกมาน้องเมย์จะหลบท่าไหนดีอะไรเงี้ยมันคือการฝึกซ้อมบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆช่วงเวลานะคะดังนั้นตอนนี้นะลองมาถกเถียงกันหน่อยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะคะก็พิมพ์มาได้พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยทั้ง2ช่องทางนะคะน้องเมย์กำลังอ่านอยู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงสาระดีๆเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเพลิงไหม้ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะคะพี่นารีขอมาแต่ว่าจริงครึ่งเดียวยังไม่มีในเครื่องนะคะน้องเมย์ขอเป็นฟ้ายามแรงก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรมาได้เลย022481366

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ตอนนี้หนึ่งสายน้ำ
1: ให้เวลา10วิในการปิดวิทยุเดี๋ยวนี้เลย10
2: ให้เวลา
1: 9 8เรียบร้อยยังน่ารักมากขอบคุณค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรคะ
3: นิรัน
1: พี่นิรัน
3: ใช
1: ่ให้พูดว่าเด็กชายนิรันอ่ะขออีกหนึ่งทีชื่ออะไรนะคะ
3: เด็กชายนิรัน
1: เราเคยคุยกันไม่เอ่ย
3: ยังโทรหลายคืนแล้วเป็นเดือนแล้วเพิ่งติดวันนี้แล้ววันแรก
1: เหรอติดวันนี้วันแรกเลยนะพี่นิรันจากจังหวัดอะไรคะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ย
3: เนี่ยจะลงกรีดยางกรีดไม่ได้ฝนตกใส่แล้ว
1: อ้าวเหรอแล้วตอนนี้ก็อ๋อ

0: อยู่กับใครล่ะคะเนี่ย
1: อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆโอ้ยเหงาไหมล่ะเนี่ย
1: ก็ชินแต่แรกธรรมดาครับ
0: ไม่เป็นไรนะให้วิทยุเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เปิดฟังทุกคืน
0: อันนี้ก็คือฟังทางวิทยุไหมคะหรือว่าฟังทางออนไลน์
1: ทางวิทยุ
0: ทางวิทยุนะโอ้ยแล้วไปตัดยางไม่ได้แล้วต้องทำยังไงเนี่ย
1: ก่อน

0: เตียงมันตรงกับชีวิตผมพอดีเลย
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
0: จ้ะ
1: มันตรงยังไงอะคะ
0: ก็นั่นพอได้ตำหมากินก็แฟนก็เสียไป
1: ไม่กล้าถามต่อเลย แต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเนาะ
0: จ้ะ
1: ได้เลยได้เลยอยู่คนเดียวนะแล้วมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างไหมเอ่ย
0: ไม่มีมีแต่ไอ้แมวสุนัขนะทางบ้าน
1: หมายถึงว่ามันเป็นหมาจรแมวจรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ไม่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้าน
1: อ่ะมีชื่อไหม
0: มีไอ้ตูบ
1: ชื่ออะไรนะ
0: ชื่อไอ้ตูบกับไอ้สาวเนี่ยแมวตัวเนี่ย
1: เป็นแมวนะเป็นแมวสีอะไรอะคะ
0: ก็สีไอ้ขาวดำนะ
1: สีขาวดำเป็นวัวหรือเปล่าสีขาวดำอ๋อไม่ใช่นะอ๋อเป็นแมวเลี้ยงมานานยังคะ
0: ก็3-4 ปีแล้ว
1: 3-4 ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มีเหตุเกี่ยวกับไฟไหม้ที่กรุงเทพได้ดูข่าวไหมเอ่ย
0: ดูข่าวอยู
1: ่แล้วถ้าแบบว่าวันนึงเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงคะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ชอบจะเที่ยวแต่ว่างานแบบนั้น
1: อ่ะแล้วถ้ามันเกิดแบบว่าวันหนึ่งแบบมันเจอจริงๆอย่างเช่นแบบเราไปเดินห้างหรือเราอยู่ที่โรงแรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยมันดังขึ้นมาแบบเสียงกิ่งดังขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยทำยังไง
0: ก็หาทางหลบไฟดิหาบันไดหลบไฟนะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราไปในสถานที่ที่เราแบบว่าไม่คุ้นเคยเนาะสิ่งแรกที่เราจะต้องมองเสมอเลยคือทางออกทางเข้าทางออก
0: ใช่ขึ้นตึกสูงๆก็ต้องดูทางหลบไฟก่อนหนีไฟก่อน
1: โหจะตึกสูงๆนี้ก็จะวิ่งลงมาเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไฟไหม้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ลิฟต์ได้ถูกไหมต้องวิ่งลงมานะอย่าใครเปิดแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามเข้าไปในห้องน้ำ
0: ใช่
1: เคยบอกแล้วว่าห้ามหลบเข้าไปในห้องน้ำเด็ดขาด
0: อันตรายอันตรายนะ
1: สาเหตุอ่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถแบบคือน้ำมันไม่ได้เยอะพอที่จะฉีดป้องกันไฟได้อ่ะเนาะน้ำมันก็จิ๋วเดียว
0: แต่อากาศมันก็ถ่ายเทไม่ค่อยได้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องโอ้มีความรู้นั่นเนี่ยนะ เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่เสียชีวิตเพราะอะไรเอ่ย
0: อากาศหายใจ
1: อากาศหายใจนะคะเพราะว่าควันพิษ
0: ใช่ควันพิษนั่น
1: แล้วมันจะทำให้เราเป็นยังไง
0: หายใจไม่ออกสิ
1: เหมือนครูเลยไหมค่อยๆถามไปทีละสเต็ป
0: สรุปไปเลย
1: ใช่พอเราสรุปแล้วก็หมดหนทางที่จะวิ่งหนีแล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ถือว่ารอดไปน้องเมย์เนี่ยพูดหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงหนีไฟนะคะหรือว่าการช่วยเหลือคนที่เกิดไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะก็หวังมากๆว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะจดจำได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยเหมือนกันอย่างน้อยก็สบายใจแล้วว่าข้อแรกก็ต้องมีสติก่อนละไม่วิ่งมัวซะเนาะนะคะตอนนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากจะให้พี่นิรันดร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าหลังจากที่ไฟมันดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีทั้งครอบครัวของผู้เสียหายที่แบบว่าเขาสูญเสียเนาะช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ทั้งกู้ภัยแล้วก็ให้ทั้งญาติญาติของผู้เสียหายให้หน่อยค่ะ
0: ได้ให้กำลังใจแล้วกู้ภัยขอบคุณใจกู้ภัยทุกคนทุกไอสาขาบริษัทที่ตามกู้ภัยหน่วยกู้ภัยแล้วก็กรุณาเจ้าของร้านช่วยดูแลไอคนที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บช่วยรับผิดชอบไปก็ด้วย
1: ค่ะโอเคแล้วเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหน่อยครอบครัวที่เขาสูญเสีย
0: เป็นกำลังเสียใจด้วยแล้วก็พยายามทำใจด้วยเพราะเรายังอยู่อีกนานก่อน
1: เข้าใจอะเนาะมันต้องแบบใช้เวลาแล้วก็ต้องยอมรับความจริงมากๆเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ได้เลยขอบคุณนะคะเฝ้าไข้ใกล้เตียงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ใครก็ได้ที่เสียชีวิตใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กับผมเนอะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีค่ะ
0: จะนานเดี๋ยวจะได้ฟังสู้ขึ้นอ่ะ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ
1: จ้ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงจากพี่สายันนะคะเมื่อสักครู่เนี้ยคุณพี่เขาก็บอกแล้วว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับกู้ชีพ ู้ภัยทุกท่านแล้วก็ขอบคุณมากๆ

นะคะสำหรับการเสียสละรวมถึงว่าถ้าเป็นญาติครอบครัวนะคะพี่เขาก็ฝากเอาไว้นะว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำใจซะแบบว่าเหมือนแบบต้องใช้เวลาในการทำใจหน่อยนะแต่พยายามที่จะกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะการทำใจเนี่ยรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าวันนี้ไม่มีเขาอีกแล้วนะคะซึ่งการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อุ้ยดูคลิปทุกครั้งเห็นแบบพี่ๆนักดนตรีวิ่งมากอดกันนะเนาะแล้วก็ร้องไห้คือแบบหนูก็จะไม่ไหวเหมือนกันเออหนูก็ร้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ๆทั้งหลายแหละนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะผ่านหน้าผ่านตาเห็นกันหน้าฟีดเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วด้วยนะคะพอเห็นแล้วก็แบบแล้วก็แบบเออเห็นแล้วก็นะมันก็รู้สึกนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่งท้ายนะเมื่อสักครู่ที่พี่เขาบอกนะคะก็คือว่าฝากเจ้าของร้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ช่วยแบบเยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยก็ละกันเนาะหนูก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเจ้าของร้านข่าวคราวเป็นยังไงเพราะเห็นว่ามีเจ้าของอยู่หนูไม่แน่ใจว่าเจ้าของมีกี่คนแต่มีอยู่ท่านหนึ่งใช่ไหมที่วิ่งย้อนกลับเข้าไปช่วยลูกค้านะคะพี่ออสถามว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ไปช่วยไหมไปค่ะไปที่นิติเวชใช่ไหมใช่ค่ะ พรุ่งนี้ไปค่ะลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันกับพี่กู้ภัยทุกคนที่นู่นเนาะนะคะถือว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเลิกงานเนี่ยตีสองกว่าจะถึงบ้านตีสามกว่าจะได้นอนตีสี่ตื่นอีกทีคือหกโมงเออแต่งตัวแต่งอะไรเจ็ดโมงเดินทางไปถึงแปดโมงน่าจะได้นอนแค่นั้นนะคะแต่ก็ไม่เหนื่อยมากกว่าแรงหรอกเพราะว่าเชื่อว่าญาติทุกท่านเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้นอนกว่าเราอีกเพราะว่าเขาสูญเสียเขาน่าจะนอนไม่หลับนอนได้แบบหลับไม่เต็มตื่นตื่นไม่เต็มตาอะไรประมาณนี้เออเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะเฝ้าไข้ใกล้เตียงแนะนำมาโดยพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อ
0: ่
1: ะมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ใครที่แบบปวดเข่าปวดอะไรต่างๆนะคะเราต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงสักนิดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังตัวแล้วเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินก็จะช่วยให้คล่องตัวและมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอนะคะเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยค่ะ2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับพิเศษไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบค่ะโทรได้เลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันมีที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานวันนี้นะคะอ้อมกอดที่ปลอดภัยจากจาสิงชัยค่ะ
3: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงละกันอันไหนกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

0: ขอบคุณพี่บรรณาบดีครับไฮมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลานพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่น้องสุขสุขคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้เด้อนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลาง

0: วันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะบอกว่าให้ทุกๆคนกอดตัวเองแต่ก็อยากจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะคะหรือว่าขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับทุกๆคนทุกๆท่านที่ประสบเหตุในครั้งนี้บาดเจ็บด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการ

เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้เสียงคนกอดกันหรือคนที่ดึงเสื้อแล้วบอกว่าปั๊มหัวใจให้หน่อยสิหนูเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วหนูก็พูดตรงๆว่าจิตใจเราอะย่ำแย่ไปหลายวันเหมือนกันแล้วยิ่งถ้ารู้สึกว่าเราช่วยไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าโทษตัวเองมากๆว่าเอ้ยทำไมทำไม่ได้ทำไมช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกทุกๆคนมากๆค่ะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองอยู่แค่มุมของตัวเองว่าเอ้ยทำไมไม่ช่วยทำไมถึงไม่ปั๊มทำไมถึงอะไรเงี้ยหนูอยากออกมาพูดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจหรือการที่ต้องปฐมพยาบาลช่วงนั้นจริงๆอ่ะเชื่อมั่นมากๆค่ะว่ามันสุดใจแล้วจริงๆคือทุกๆคนอ่ะตั้งใจแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียคามือตัวเองอ่ะพูดตรงๆคือทุกครั้งที่น้องเมย์ปั๊มหัวใจอ่ะน้องเมย์จะคิดเสมอว่าเขาต้องรอดกลับมาสิคะกลับมาได้ยินเสียงหนูไหมกลับมานะแบบในใจหนูพูดแต่แบบเนี้ยแล้วก็ในใจหนูก็คือนับจังหวะแล้วก็คิดเสมอว่าเขาต้องมาดิเขาต้องกลับมาได้ดิแล้วรู้ไหมว่าการที่ถ้าเราปั๊มแล้วเขากลับมาได้มันคือความภาคภูมิใจมากๆนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นตัวแทนนิดนึงสำหรับพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยทุกคนขอแบบยกย่องมากๆเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาเข้าไปโดยที่เขาก็มีชีวิตเดียวเหมือนกันน่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตัวเขาใช่ไหมหลายครั้งนะคะที่มีพี่ๆน้องๆกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาหรือกลับออกมาแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยอยู่แล้วในมุมของพวกเราที่เราทำงานกันตรงเนี้ยเนาะบางคนไปแล้วก็ไปพลาดอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้แบบมันไม่เซฟตี้ซึ่งหนูเคยบอกแล้วเนาะว่ากู้ภัยจะลงพื้นที่หรือจะทำอะไรก็ตามอ่ะเขาบอกว่าซีนต้องเซฟหมายถึงพื้นที่ต้องปลอดภัยเราถึงจะลงไปช่วยเราเองต้องปลอดภัยก่อนเพราะเราเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีจำกัดคนทั้งประเทศมีต้องเท่าไหร่แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม1คนน่ะที่เกี่ยวกับการแพทย์คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีค่ามากๆเพราะว่า1คนมันสามารถช่วยคนไปได้อีก1,000คนอีก100คนอีก1,000คนน่ะดังนั้นน่ะหนูก็เลยอยากจะบอกว่าเชื่อหนูเถอะว่าทุกๆคนน่ะทำเต็มที่แล้วค่ะเราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เกลียดกันนึกออกมั้ยที่เราจะหันไปบอกว่าไม่เราไม่ปั๊มนะอย่างเงี้ยไม่มีแน่ๆค่ะแต่ว่าคราวนี้คือทุกครั้งที่น้องเมย์จะบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะช่วยพวกเราได้นั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรอดปลอดภัยออกมาให้มากที่สุดเวลาที่เราลงไปนะคะสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมีการเขาเรียกว่าทรีอาจเนาะมันจะมีการแยกผู้ป่วยคนเจ็บอะไรออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหมายถึงคนที่วิ่งออกมาได้เนี่ยยังพวกพี่ๆที่โดนไฟคลอกออกมาแล้ววิ่งออกมาเนี่ยจริงๆยังนับเป็นสีเขียวอยู่เพราะเขามีสติสามารถวิ่งได้แต่เขาจะกลายเป็นสีเหลืองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เราจะนับเขาเป็นสีเขียวไปก่อนแต่พอเขามาเริ่มแบบว่าเนี่ยมีเรื่องแขนขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเป็นเหลืองละอ่ะตอนนี้เขาไม่สามารถออกมาเองได้แต่เราแบบเขายังถามตอบรู้เรื่องยังทำอะไรได้อยู่อะไรเงี้ยคือเราก็จะตีเป็นแบบเป็นระยะไปแต่ในฐานะที่เวลาเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่แบบเนี้ยแบบคนเจ็บเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เกิดเคสดำอ่ะถ้าเราอ่ะเห็นแล้วว่าดำแต่แรกอ่ะหมายถึงว่าไปแบกมาแต่แรกอ่ะคือเขาดำแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ปั๊มแล้วค่ะเพราะว่าเรายังมีความหวังว่าคนข้างในจะรอดอยู่เราต้องเอาคนข้างในออกมาก่อนหรือทำไงก็ได้ให้แดงข้างในอ่ะไม่กลายเป็นดำเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนเนี้ยสูญเสียแล้วอีกข้างในเนี่ยจะมีอีกกี่คนถ้าเราไม่ไปช่วยเขาจะสูญเสียมากกว่านี้มันจะเป็นร้อยเป็นพันคนเราไม่รู้แต่ในแต่ละครั้งอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงมีลำดับขั้นตอนของเขาในการทำงานอยู่แล้วเราไม่โทษญาติด้วยนะเราไม่ได้โกรธญาติหรือว่าไม่ได้โกรธใครที่รู้สึกว่าไม่น้องจะต้องช่วยคนนี้ก่อนเราเข้าใจมากๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากเราเข้าใจมากว่าเขากำลังสูญเสียถ้ามีเวลาอยากจะหันกลับไปกอดด้วยซ้ำว่าแป๊บหนึ่งนะพี่แบบเดี๋ยวหนูกลับมาแบบหนูไม่รู้จะพูดยังไงคือหนูเห็นแล้วว่ามันมีอีกคนนึงที่กำลังร้องโวยวายขอชีวิตอยู่เราต้องไปช่วยคนนั้นก่อนอย่างเงี้ยบางทีหนูเข้าไปครั้งแรกเนี้ยหนูเจอมาแล้ว7คนน่ะหนูเอาคนนึงออกมาได้แล้วอีก6คนยังไม่ออกหนูต้องรีบกลับไปเอา6คนข้างในอย่างเงี้ย7คนอยู่ข้างนอกแล้วคือเรามีการซ้อมแผนเรามีอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วค่ะมันมีขั้นตอนเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่ามันเป็นแบบนี้มันมีลำดับขั้นตอนแบบนี้เราอยากช่วยทุกคนจริงๆ

0: ิ่งต่อมาที่เราบอกกันเสมอๆเลยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนเลยนะคะในฐานะที่เป็นกู้ภัยเนี่ยน้องเมย์บอกตลอดว่าเวลาที่เราไปสถานที่ไหนก็ตามไม่จำเป็นจะต้องเป็นผับเป็นบาร์เป็นร้านอะไรเงี้ยทุกที่มันเกิดเพลิงไหม้ได้เสมอแม้กระทั่งบ้านของตัวเองดังนั้นเราจึงต้องรู้จริงๆค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยดังนั้นอะสิ่งของอะไรที่มันไม่สำคัญทิ้งมันได้เลยก็ทิ้งค่ะบางคนวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์กวางคนโอ้ยแม่เอ้ยทิ้งเถอะนะถึงเวลาตอนนั้นอะทิ้งค่ะเอาชีวิตรอดก่อนแล้วถึงเวลานั้นต้องมีสติมากๆคุณเวลาคุณเดินเข้าร้านอะไรแบบเนี้ยหรือห้างสรรพสินค้าก็ตามคุณสังเกตก่อนเลยว่าทางหนีไฟมันไปทางไหนมุมไหนทางไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าอาคารบางที่อ่ะติดตั้งผิดเขาติดตั้งเหนือหัวไว้น่ะเราสังเกตตอนนั้นก่อนได้แต่เวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้คุณต้องหมอบต่ำคุณต้องหมอบต่ำถูกไหมคะควันมันพุ่งขึ้นข้างบนอยู่แล้วเหมือนเวลาเราจุดธูปอะควันมันลอยขึ้นข้างบนถูกไหมเราต้องหมอบต่ำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นคาร์บอนเป็นกลายเป็นก๊าซพิษก๊าซอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอาคารของเขามันทำมาจากอะไรมีผนังมีพลาสติกอะไรไหมที่มันเป็นพิษกับปอดเราสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราหายใจเข้าไปเราจะหมดสติถูกไหมคะพอเราหมดสติการวิ่งหนีการเอาตัวรอดมันหยุดเลยนะมันเป็นศูนย์เลยดังนั้นคุณต้องมีสติเอาผ้าชุบน้ำหรือเอาผ้าเนี่ยอุดจมูกตัวเองก่อนกรองไว้สักชั้นนึงหรือพกอะไรไว้ที่เรารู้ว่าเราจะมีประโยชน์อะเหมือนน้องเมย์เคยบอกเสมอว่าให้พกนกหวีดอันเนี้ยเรื่องจริงมากเวลาเกิดเหตุอะไรแบบเนี้ยขอความช่วยเหลือมีนกหวีดมันช่วยได้แม้กระทั่งอุทกภัยแม้กระทั่งอะไรก็ตามมันช่วยได้จึงบอกเสมอว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กับใครแต่เราอยากให้ทุกคนรอดดังนั้นอะไรที่จะทำให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รอดปลอดภัยเนี่ยจะพยายามบอกซ้ำๆย้ำๆเพื่อให้ทุกคนน่ะตระหนักและจดจำได้พอวันนึงที่มันเกิดเหตุอ่ะมันจะจำได้ว่าไอ้เนี่ยมันเคยพูดแบบเนี้ยไว้อ่ะเออหนูถึงพยายามป้อนบ่อยๆพูดบ่อยๆเพื่ออย่างน้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนกลับมารอดปลอดภัยกลับมากอดคนที่ทุกๆคนรักเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีแนะนำเข้ามากับตะวันล้าจากครูซันสมพงษ์นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: การคัน
1: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะตอนนี้ 1:04 นาทีนะคะใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนยังสามารถถกเถียงกันเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยพิมพ์กลับมาเหมือนกันว่าปัญหานี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตอาคารด้วยเหมือนกันนะคะงานเนี้ยก็เป็นบทเรียนมาต้องหลายครั้งแล้วจะถอดบทเรียนกันไปถึงไหนเนาะประเทศไทยนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่ก็อาจจะต้องฝากกวดขันเรื่องนี้เยอะๆหน่อยนะคะอย่าให้มันเกิดความสูญเสียเลยประมาณนี้เนาะที่พิมพ์มาใช่ไหม หนูพยายามจะอ่านและตีความทำความเข้าใจแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอเสียงปกติค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: เด็กชายแวนฮะ
1: มาว่าไงน้องแวนฮะตอนนี้น้องแวนกลายเป็นน้องแวนนครปฐมแล้วนะฮะ
2: โอเคฮะ
1: ปกติเป็นน้องแวนไหนนะ
2: น้องแวนจากนครศรีฮะ
1: ฮะเราย้ายมาเป็นเด็กภาคกลางแล้ว
2: ฮะ
1: เป็นยังไงมั้งฮะเปิดเทอมมั้งยังฮะ
2: ตอนนี้เปิดเทอมแล้วฮะ
1: เหรอฮะได้เพื่อนหรือยังฮะ
2: ยังไม่ค่อยได้เพื่อนนะไม่กี่คนเองฮะ
1: จริงเหรอฮะแล้วหลักๆนี่ตอนนี้กี่คนละฮะ
2: ประมาณ 2-3 คนละฮะ
1: ก็ถือว่ายังมีเพื่อนนะเธอจงดีใจไว้อันนี้เรียนอะไรนะลืมแล้ว
2: นิเทศภาพยนตร์ฮะ
1: ภาพยนตร์หุ้ยเขาบอกว่าคนภาพยนตร์นอนแทบไม่ได้นอนเลย
2: เอ้ยมีบางคนพูดจริง
1: เอ้ยเขาบอกว่าคนที่ทำงานภาพยนตร์อ่ะคือคนที่แบบต้องตะบี้ตะบันถ่ายอ่ะเพราะว่าค่าโลเคชันมันเยอะไงนึกออกไหมเวลาที่เขาแบบว่าซื้อโลเคชันเอาไว้แล้วอ่ะถ้าเขาต้องแบบรวดอ่ะถ่ายรวดอ่ะเพราะว่าทีมงานเขาจะได้จ่ายทีมงานแค่คิวเดียว
2: อ
1: ันนี้จริงไหม
2: นั่นเหมือนเขายืนมั่นน่าจะจริงอะน่าจะจริง
1: โอ้ยเจ็บหน้าเอาตรงๆทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องแบบฟ้องแรงงานละ
2: แรง
1: เฮ้ยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันอยู่เรื่องของการแบบใช้แรงงานของคนตามกองถ่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาจำกัดเหมือนคนที่ทำงานทั่วไปอ่ะก็จริงๆมันก็มีการเริ่มที่จะร้องเรียนอะไรเกี่ยวแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
2: อันนี้ผมก็พอเพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ใช่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการเอ๊ะอ๋อหรอหรือว่าแบบเอ๊ะฉันมาทำงานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยโหบางคนเขาทำกี่นาทีประมาณ16ชั่วโมงเนี้ยไม่ได้หยุดเลยอ่ะปกติคนเราอาจจะทำงานแค่8ชั่วโมงถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้า16ชั่วโมงนี่มันต้องเป็น2คิวถูกไหม
2: 2คิวหรือบางทีมีคิวแบบคิวมีคิวพลาดบ้างมีคิวต้องแก้อะไรประมาณ
1: ใช่ๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบในทุนน่ะเขาก็เหมือนเขาคำนวณมาแค่นี้แล้วเขาไม่ได้คิดถึงความผิดพลาดอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าให้เงินไปตามนั้นให้เงินไปแค่คิวเดียวพออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้งาน2คิว
2: เ
1: พราะฉะนั้นเด็กภาพยนตร์เขาอาจจะต้องแบบเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้โดนเอาเปรียบอยู่ป่ะนะอย่างเงี้ย
4: สนุกแล้ว
1: เพราะว่าพี่เป็นนักแสดงพี่ก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบว่าเพื่อนๆมาบ่นให้ฟังพี่ยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์นะพี่เล่นแค่ละครกับซีรีส์ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบนี้แหละมาบอก
2: ดูซีรีส์มาก่อนเลยนะ
1: อย่าไปดูเลยตลก
2: ไม่บอกดีกว่าไม่บอก
1: อ่ะอ่ะอ่ะ
2: ไม่บอกผมไปดูเรื่องอะไรผมไม่บอกดีกว่าย
1: ังไงจ๊ะยังไงซิวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงไม่เคยคิดถึงของยิ้มสุธิดา
1: ไม่เคยไม่คิดถึง
2: ไม่เคยไม่คิดถึงอะ
1: ของยิ้มสุธิดามีอะไรจะบอกพี่เขาไหมคะ
2: ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยฮะก็พูดยังไงต้องยังต้องแสดงความยินดีจริงๆนะสำหรับคู่รักมานานด้วยไหนผมก็เพิ่งรู้ที่ไหนจริง
1: โอเคอะขยายความจากน้องแวนนิดนึงเมื่อวานนี้ยิ้มสุธิดาได้เคาะระฆังเข้าประตูวิวาห์เรียบร้อยแล้วนะคะกับแฟนหนุ่มนะคะซึ่งก็คบกันมายาวนานถึง20ปีนานเนาะนานตั้งแต่แบบว่าก่อนเข้าวงการอีกมั้งช่วงนั้นเลยอ่ะ
2: คิดว่าแบบไม่ว่าอยู่โสดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจ
1: ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบางคนเขาอยู่ในวงการมานานแฟนเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวหรือว่าไม่ได้อยากแสดงตัวเนาะเขาก็อาจจะต้องมีแบบว่านิดนึงให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวแต่วันนี้นะวันนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยจริงๆที่เขา

0: ี่
1: พอดีเลยตรงกับไปหาแถวลาดพร้าวด้วยที่สยามูด้วย
0: แต่พี่นี่ไปอะไรนะไปอยู่นู่นงานแต่งยิ้มก็คืออยู่พระราม3ก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เรียบร้อย
1: พระราม3ครับผมไปแถวลาดพร้าวกับพี่ใบ
0: เอ้าออกไปด้วยกัน
1: ไปกับพี่ใบไปด้วยกัน
0: อ๋อเมื่อกี้ใบก็บอกอยู่ว่าไปแถวยูเนียน
1: ไปแถวยูเนียนใกล้ๆเลยก่อนเหตุการณ์นั้นเลยครับจริง
0: ๆซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณเที่ยงคืนนะประมาณนี้แล้วก่อนกลับแล้ววันนี้น่าจะกลับ5 โมง 6 โมงแล้วประมาณนั้น
0: ค่ะไหนๆเราก็โทรติดแล้วให้กำลังใจพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยหน่อยเร็ว
1: คือยังไงผมก็ส่งกำลังใจให้เลยแล้วกันขอให้ผ่านอันนี้วิกฤตไปด้วยกันแล้วกันเพราะเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อคืนผมติดตามข่าวอยู่จริง
0: ๆพี่นี่ไม่สบายหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาอ่านข่าวตกใจเหมือนกันแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอ่ะโอเคได้เลยวันนี้ไม่เคยไม่คิดถึงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกอย่างตายแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจตั้งหลายด้วยฮะ
0: ค่ะแก๊งเฝ้าดีเจยังอยู่นะมีน้องหนูดีอยู่น้องไบอยู่เนาะ
1: ไบอยู่หนูดีอยู่แล้วก็อุ้มอยู่นะฮะ
0: หรออุ้มอยู่ด้วยหรอ
1: ยังอยู่ทุก
0: ไหนอ่ะทางไหนอ่ะช่องไหนอ่ะ
1: ในตอนนี้กำลังเมสเซจอยู่ฮะตอนนี
0: ้โอเคโอเคได้โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์พี่เมย์หน่อยจ้า
1: เริ่มจำไม่ได้แล้ว
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
0: ร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: ขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: อะไรดีครับ
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแทนพี่ยิ้มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ีครับ นะคะก็ได้สายนี้ไปนะคะไม่เคยไม่คิดถึงวันนี้มาเป็นเพลงคิดถึงหวานๆ4ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และ

0: ที่บายใจเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากบาวีนะคะกลับมาแล้วนะคะผลงานเพลงนี้สังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองโดย Mac Folk Song เรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรืออยากจะให้กำลังใจพี่บาวีของเรานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400ด้วยนะจ๊ะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็จะเป็นผลงานใหม่ๆจากศิลปินนะคะที่แบบมาฝากเพลงกันอย่างงี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยเพราะว่ามีคนบอกว่าคิดถึงพี่ต่ายอรทัยจังเลยอยากฟังเพลงพี่ต่ายจังเลยอ่ะจัดให้นะจ๊ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกนี่จากพี่หนูเล็กกากา

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้าง

0: แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชามาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่แลกเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาด นะคะบางทีเนี่ยเราเจอสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างสถานการณ์ปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยเราจะได้หลบได้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องหนีไปทางไหนออกไปทางไหนนะบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเนี้ยจริงๆน้องเมย์เห็นมาหลากหลายครั้งที่เราเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดกับตัวเองหรอกเอาตรงๆอย่างตอนที่น้องเมย์โดนสาดน้ำร้อนในร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอะอันนั้นใครจะไปคิดอะว่ามันจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมถ้าเราไม่ได้มีการที่เตรียมพร้อมสำหรับการเกิดสถานการณ์วันนั้นน้องเมย์ไม่เป็นอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าแบบเรามีสติแล้วเราก็มีวิธีการในการจัดการกับอีกฝ่ายนึงที่เขาตรงปรีเข้ามาแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงบอกแล้วว่าบางครั้งเราจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเอาไว้ประดับตัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปฐมพยาบาลงัดออกมาเลยวิชาลูกสงลูกเสือนะใช้เคยเรียนมายังไงอ้าวใช้ซะหน่อยแล้วกันนะไม่พองไม่ง่ามอะไรอย่างวันนั้นเห็นไหมมีคนเขาเอาอะไรอ่ะที่เป็นครูกระบี่กระบองน่ะนะเขาก็ได้มีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยใช่ไหมให้แบบรอดพ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะตอนนั้นเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบแรงเยอะกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนเอาอาวุธแหลมคมนะคะมาวิ่งไล่ฟันคนไทยแล้วครูคนเนี้ยเขาเคยเรียนกระบี่กระบองมาเขาก็เลยแบบไปสู้กันอย่างนั้นเลยเนี่ยบางครั้งมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดคิดได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ใส่ความรู้ไว้นะคะบางครั้งที่เวลาน้องเมย์เล่าให้ฟังเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อแหละรู้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนฟังไปซะหน่อยนะคะอย่างน้อยฟังบ่อยๆฟังให้เข้าหูฟังให้เข้าหัวอย่างน้อยนะเวลาที่เราเศร้ามากๆเสียใจสุดๆนึกถึงใครไม่ออกแล้วอย่างน้อยก็จำคำพูดน้องเมย์ก็ได้ว่ารักตัวเองให้มากๆกอดตัวเองหน่อยในวันที่เรารู้สึกท้อแท้ขอโทษตัวเองบ้างในวันที่เราเนี่ยรักตัวเองไม่มากพอแล้วก็อย่าลืมอย่าทำร้ายตัวเองคนอื่นทำร้ายตัวเองมามากพอแล้วไม่ต้องทำร้ายตัวเองไปอีกคนนึงโอเคไหมนะคะอ่ะย่างแผ่นดิบค่ะวันนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแง85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต87บาทสุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่85บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ91บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง78บาท30สตางค์นะจ๊ะพี่เล็กแปดริ้วบอกว่าชอบคุณครูพูดถึงการเตือนภัยมากๆน่าฟังมากครับมีความรู้ดีมากขอบคุณครับนะคะขอบคุณเช่นกันที่รับฟังแล้วกันนะคะแล้วก็จำและนำไปใช้ด้วยนะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนึกหน่อยนะอย่างแบบเห็นไหมที่เราไม่เคยบอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนจมน้ำเราต้องช่วยยังไงตะโกนโยนยื่นเวลาเจอไฟช็อตคนแล้วเราจะไปช่วยเขาเนี่ยก็คือยังไงอย่าใช้มือจับให้สับคัตเอาท์ถอดปลั๊กเร็วเข้าระวังฉนวนนำมาช่วยคนเป็นสิ่งสมควรจงอย่าเรรวนระวังน้ำอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบเลือดกำดาวไหลให้นั่งก้มหน้าใช้มือบีบจมูกหายใจทางปากหน้าผากประคบความเย็นอย่างเงี้ยเรื่องเชื่อมันง่ายจำง่ายจำเป็นกลอนแบบน้องเมย์ก็ได้นะคะอย่างน้อยจะได้แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่มันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเวลาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักวิธีห้ามเลือดหรือยังอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่จะต้องจำให้ได้นะคะทุกคนผ่านการเรียนมาบ้างแล้วแหละปฐมพยาบาลตอนเด็กๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้ทวนมันไม่ได้ใช้มันลืมไปแล้วหลงลืมแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เลยมาทวนให้เพราะเขาบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฟังก่อนหรืออ่านก่อนนะคะหรือเห็นก่อนและลองปฏิบัติและทบทวนเสมอนั่นแหละมันจะ

0: ําให้เราเก่งขึ้นเหมือนการเรียนก็เหมือนการอ่านหนังสือแล้วถ้าสมมุติเราไม่ทบทวนบทเรียนเลยหรือเราลองทําโจทย์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะทําไม่ได้ดังนั้นนะคะก็อย่าประมาทในทุกๆกรณีเพื่อให้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมย์ไปอย่างยาวนานน้องเมย์กลัวจะไม่มีคนฟังน้องเมย์จัดรายการนี่แหละวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะจัดไปกับผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้แนะนำมา2ผลงานเพลงนะคะมีเพลงน้ำตาล่วงหลังพวงมาลัยและสิ้นกลิ่นดินสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: คุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่าก
1: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจัดไปนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์และความร้อนไม่มีถอนต่อนะฮะใครที่กำลังว่างอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ทาง SMS ครับ4689400นะครับอันนั้นคือ SMS ครับสามารถส่งมาขอเพลงได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับผมก็ LTM FM 95นะครับขอเนี่ยทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมสามเพลงแนะนำกันหน่อยครับมีอายแสงนีออนนะครับน้ำตาจระเข้แล้วก็รักเผื่อเลือกนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับสวัสดีครับน้องแชมป์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกนะครับพี่น้องนุชนครพี่พันธกิจใช่ไหมครับพี่พันธกิจเนาะพี่สุทัศน์นะครับพี่สว่างพี่สุฮอเกนบูมครับพี่บ๊อบบี้พี่ที่น้ำเทียงนะครับบอกว่าสวัสดีครับ95ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ก้านกล้วยนะครับพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่อุไรครับพี่บังปลาทักทายกันนะครับขอบเรื่องหัวใจนักสู้ของพี่บาวีด้วยนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางน้อยๆเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณยำยำพอดพอดโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่านะครับแนะนำเพลงนิดนึงครับเมื่อกี้เพลงบทเพลงจากพี่เท่อุเทนนะฮะคุณพ่อคนที่สองของผมนั่นเองป้าป้าเท่ผมเรียกเขาป้าป้าเท่นะฮะอาโกหกหน้าตายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องเพชรลูกแม่พึ่งวันสวย
0: สวัสดีครับพี่หนึ่งร้องก๊อกสบายดีนะครับ
1: สบายดีครับ
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะฮะและช่วงนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
1: ่เพิ่งตื่นมาได้พักเนี่ยครับ
0: เพิ่งตื่นมาก็เปิด95เลยใช่ไหม
1: แล้วผมเปิดตลอดอยู่แล้วคร
0: ับอุ้ยขอบพระคุณมากมากครับแล้ววันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงของวงทีทีครับเพลงฉันไม่มีครับ
0: อ้าวอุ้ยเพลงนี้เพลงเพราะนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครไหม
1: หรือครับครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็พี่เจได้น้องเบนซ์สุวรรณภูมิด้วยคร
0: ับ ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่หนึ่งฟังนะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับน้องเพชร
0: ขอบพระคุณมากมากครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมป่ะไปฟังเพลงกันเลยครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับฉันไม่มีครับทีครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02111

0: 43990 570และประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมแนะนำเพลงกันหน่อยฮะมีถนนนักสู้นะครับจากพี่ไมค์พิรมพรฟีเจอริ่งไททอลสมิธครับหัวใจนักสู้ครับพี่บาวีแล้วก็รอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซแล้วก็เมื่อกี้นี้ทั้งสองเพลงนะครับรักคงยังไม่พอครับจากพี่เสือธนพลแล้วผมเลยจัดอีกหนึ่งบทเพลงนะครับยุค90นะฮะนี่พี่เต๋าสมชายฮะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะครับสวัสดีพี่วันวิสาครับสวัสดีพี่รัตดาวันครับพี่สมานปาตังเบซาใช่ไหมครับปาตังเบซาเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณชายบอยคนเดิมช่างแจ็คเทวาคุณพี่สมคิดครับผมชื่อโอเว่นนะครับพี่อุไรสวัสดีพี่ปุ๊กนะฮะพี่เกิดสิรินะครับสวัสดีครับขอเพลงที่พักใจขออะไรนะขอเพียงที่พักใจเพลงของน้ำมิ้นมาริวันใช่ไหมฮะชอบใช่ไหมเพลงเนี้ยแล้วก็สวัสดีพี่ประชิตนะครับพี่อุไรครับพี่บุญยกรครับพี่รัตดาวันครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่กมลวรรณนะฮะผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของยานุชไคลเซ่นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุชไคลเซ่นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับช่วยดูแลคุณด้านนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกครับไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียง999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตขอขอบคุณครับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่สาวขามสวัสดีพี่พิทวัฒน์ตุงชนบุรีนะครับบอกว่าผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2แล้วนะครับน้องเพชรนี่พี่เรวัตบอกว่าผมทำงานในอบต.น้ำรอบไม่ได้ตัดยางแล้วครับเลยไม่ค่อยได้ฟังคิดถึงน้องเพชรเลยลุกขึ้นมารอฟังนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เรวัตครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่ประชิตเอาพี่เรวัตถามว่าไม่ได้ฟังนานวันนี้ใครคุมเสียงให้นะครับน้องกวางครับน้องกวางไม่น้อยของพี่เรวัตนะฮะมาคุมเสียงให้ถ้าอยากคุยกับน้องกวางก็โทรศัพท์ก็มาคุยนะฮะ022481366นะครับพี่จรัสนะครับพี่ดวงใจครับพี่กมลวรรณสวัสดีพี่สมานนะครับอีกสักรอบนึงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับผมพี่เฉลิมพล
3: ครับ
2: พี่อยู่ที่ลพบุรีเหมือนเดิมนะครับ
3: ครับ
2: ทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี
3: ้ก็นอนฟังเพลงอยู่ครับ
2: อ๋อนอนฟังเพลงเน
3: า
2: ะ
3: คร
2: ับ ได้ครับผมแล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
3: ยังคอยที่ซอยเดิมของบุญแคนกันคูนครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ค่อยได้เวียดนามเลยคร
2: ับ ได้ครับเดี๋ยวพูดตามน้องเพชรนะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมคุณพี่เฉลิมพลเพลงนี้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: ได้ครับมอบให้แก่คลื่น95ทุกคนเลยครับแล้วก็น้องเมย์ด้วยครับเพราะว่าผมเคยเห็นน้องเมย์ที่วัดอาตะโกนะครับ
2: อ๋อน้องเมย์ที่ชาใช่ไหม
3: ได้ครับเคยเจอกันเคยถ่ายรูปคู่กันอยู่ครับ
2: โอ้เคยถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
3: ครับครับครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับนะบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับพี่มนแคนรอพ่อรักนะครับน้องวิรดานะครับแล้วก็คืนนี้พี่คอยเจ้าครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเดือนเพ็ญนะฮะจากพี่โจ้อมรินหรือว่าพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ไตรรัตน์นะครับพี่เรวัตนะฮะบอกว่าตอนนี้ที่นำรอบสุราษฎร์ธานีฝนกำลังตกครับเป็นห่วงคนตัดยางฝนราดยางหมดแล้วแน่ๆเลยนะครับเข้าใจนะครับก็ต้องเป็นขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ทำงานแล้วก็ที่ทำงานในช่วงฤดูกาลนี้หน้าฝนแบบนี้นะครับพี่ประชิดพี่อารมณ์คุณแม่บนเรือนพี่สุวรรณี

0: บอกว่ารับชมอยู่นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับน้องณัฐพงษ์ยังอยู่นะครับพี่สำลีทุกท่านครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้วันนี้ผมมีเพลงจอกคิวฮิตมาฝากนะครับเพลงอะไรนะฮะไหนขอดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าฉันท้องบอกว่าตรงๆเลยนะครับฉันท้องนะของพี่ตั๊กกตัญญูชลดานะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญเรียบเรียงโดยอาจารย์ยินศิลาแรงป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตครับ
1: จอกคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยแก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะครับสวัสดีครับไปถึง

คุณพี่หล่อเท่ศิราภัทรนะฮะอุ้ยทั้งหล่อทั้งเท่เลยนะฮะสุดยอดนะครับพี่หนูวันขอเพลงน้องนันอนันต์ใช่ไหมครับใครที่คือคนที่ใช่นะครับพี่บุญยกรสวัสดีครับพี่คมคายครับพี่อารมณ์ครับพี่อัญชลีบอกว่าโอไฮโอครับน้องเพชรครับที่ญี่ปุ่นร้อนแล้วตอนนี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาส่งข้อความกันเข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: จัดป้ายนะครับขอเพียงที่พักใจจากน้ำมิ้นมาเลวันจิมีนานะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แม่พุ่มพวงชอบมากนะเพลงนี้จริงๆนะเวลาอยู่บ้านชอบฟังนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยบทเพลงจากพี่มาช่านะครับจากคนอื่นคนไกลครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงจบไปมีน้ำตาฟ้านะครับของวงไม้เมืองแล้วก็อุ้ยคำนะอุ้ยคำจากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะจัดไปทั้ง2เพลงแนวกำเมืองนะฮะทักทายครับชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่ณตอนนี้หรือว่ากำลังเดินทางกลับบ้านหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3นะฮะพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุภัทราบอกว่าต่อด้วยเพลงแม่แอดสุนทรีเลยจ้าเสียดายนะถ้ามีเวลาอยากจะต่อกันยาวๆนะครับแล้วก็พี่เทวีคุณพี่บุญเลียนครับพี่อัญชรีโอกุระนะครับพี่เฉลิมพงศ์สวัสดีครับพี่บุญยกรพี่คมคายพี่เอกเกษมนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่วาริอะนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินนะครับมีแต่คิดถึงนะครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินตายนะ2เพลงเป็นแนวคิดถึงทั้งนั้นทักทายครับไปถึงคุณพี่ระวิภานะครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์จากคุณเพชรกฐาวุฒิใช่มั้ยครับคุณแม่ปิบุเรียนสวัสดีครับพี่สิริวิมลบอกว่าพี่พุ่มพวงครับขอเพลงน้ำเสาะทรายมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่เกษมพี่รัตยาบอก Good Morning นะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ทาง SMS เหมือนกันนะครับ4689400แล้วก็ทางหลังไมค์ที่น้องกวางด้วยนะครับ022481366ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเกิดฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะฮะจัดไปทั้ง3เพลงยาวๆนะครับมีขัดเขาเราอยู่จากพี่กุ้งบุษยมาศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากแม่ตั๊กสิริพรแล้วก็เจ็บนิดเดียวจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินน้องสุตารัตน์ก็เพิ่งเข้ามาบอกว่าเจ็บนิดเดียวนะครับเจ็บนิดเดียวเหมือนมีดเสียบนะฮะโอ้อันนี้ไม่น่าจะนิดเดียวนะครับอันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเป็นคุณลุงต๋อยคุณลุงต๋อยนะฮะลุงต๋อยสวัสดีครับพี่วรวรรณครับพี่หนูริงครับพี่เยเฮอร์มาแล้วนี่สวัสดีครับผมพี่แหม่มโพไว้นะครับสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงน้องเพชรฟังบอลมาหลายคืนนะครับนี่เข้าใจนะครับเชียร์ฟุตบอลใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ประภาวดีบอกว่าที่นาเดิมฝนตกแล้วจ้าพี่ชนาทิพย์นะครับสวัสดีครับพี่เล็กยินดีนะฮะแล้วก็พี่รัตติยาครับพี่กฤชมนพี่เกษมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล

0: จรวดไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปท้ายชั่วโมงนะครับมีหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูประสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะครับผมเลยจัดไปผู้แพ้กรุงเทพนายพิตกตัญชลดาแล้วก็พี่ปังนครินทร์สวัสดีน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะครับผมอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะที่มาช่วยงานวันอาทิตย์เต้นสุดเต้นจริงจังอุ้ยนะแบบไม่เหนื่อยเลยนะฮะตลอด 2-3 ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากๆนะน้องปุ๋ยนะน้องปามี่นะฮะแล้วก็ทักสวัสดีไปถึงพี่วันนี้นะครับพี่คมคายสวัสดีครับผมคุณพี่วุเรียนพี่ประสิทธิ์พี่สุวรรณีพี่สามารถพี่สมศรีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 2-5 กับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

5:12 น.อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่14แล้วนะคะวันนี้14 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสวัสดีชาวมอเกษตรนะคะนำโดยพี่ชลลี่ชาวหอวังนำโดยคุณพี่พิษณุนะคะถึงที่ศูนย์อาหารหอวังเรียบร้อยชาวสารคามนะฮะเอาชาวไปเลยแล้วกันเนาะชาวกรุงเทพชาวกรุงเทพก็ฟังเยอะแล้วก็ทุกชาวแล้วกันนะคะทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กไทตันพี่กุ้งทองเจริญดีพี่บุญเรือนวันนี้ขายของเหมือนเดิมนะคะลุงจรูนสวัสดีนะคะพี่หนูคำเพลงทักทายพี่สะอาดพี่สมพรพี่อ้อมเหรอคะจากเชียงรายนะอ้อมหรืออ๋อมพี่อรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะพี่วันนีนะคะพี่หนูพินพี่ยงยุทธเพชรคงพี่รัตยาก็มาแล้วนะคะคุณแดงขนมจีนพี่เฉลียวคำพากระปุ่มนามสกุลเหรอคะนามสกุลแปลกดีเนาะคำพากระปุ่มแล้วก็ใครอีกที่เข้ามาแล้วทักทายกันเนาะน้องแขกสุทธิรัตน์นะคะพี่กัลยาพี่กัญญาหมาดเสร็จนะคะ แล้วก็พี่เกษมทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเฟซรอน้องด้งก่อนคุณเกษมพี่หนูพี่เต้าสีไทยนะคะคุณเกษมนี่อยู่ที่เขาพระทองเหมือนกันเนาะเขาพระทองอำเภอสะอวดเอาฝนตกอีกแล้วอ่ะทุกวันเลยเนาะทำไมตกในสวนยางฝนตกในสวนยางนะไม่ได้ตกในทะเลนะคะแล้วก็พี่เอคุณเออินทิราจากนครสวรรค์ค่ะพี่ตุ๋มกอบแก้วนะคะมาค่ะพี่หนูเล็กพัชราพรนะพี่กระโปโลจิตลิศมาแล้วพี่อารมณ์พี่สิงห์

มาพี่สิงพี่ใครเนี่ยมานพพี่หญิงดีกับพี่สนธยาปาเล่นะคะจะออกไปขายหมูปิ้งไส้กรอกไปวันพระนะคะวันนี้อ๋อวันนี้วันพระด้วยเนาะขอขายดีๆนะคะพี่บุญเรือนนะคะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาแล้วเนาะพี่ชนะชนิตราขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะใครอีกพี่ชนากรสามสีพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่วันนีวงสามัคคีก็มาแล้วนะคะพี่เปื้องปักโคนชัยพี่อิ๋วรักปางอยู่ที่เดินมะปางพิษณุโลกน้องฉุยกันติยาสวัสดีด้วยค่ะพี่มณิษฐ์อยู่ที่พัทลุงจริงๆพัทลุงกับชะอวดไม่ไกลกันเลยแต่พัทลุงบอกตัดยางได้ดีใจด้วยนะคะพี่จิรวรรณค่ะจิรวรรณเนียมส่งพี่ผู้ใหญ่วันพี่ตุ๊กกฎชมนแก้วเรืองพี่มณิษฐ์ทองดีอยู่ที่บางละกำนะคะพี่ป๊อปบอกว่าเป็นตาฮักแท้คนเปิดเพลงนี้โอ้โหเป็นตาฮักแท้ด้วยนะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะคะหลานขี้ดื้อกี่ขวบแล้วเนี่ยขี้ดื้ออีกเหรอคะผ่านมากี่ปีป้าจงก็ยังเลี้ยงหลานขี้ดื้ออยู่นะผมไม่ได้ไปกรุงเทพมา25ปีแล้วค่ะพี่วิชัยบอกโอ้โหพี่ถ้าพี่ไม่ไป25ปีแล้วเนี่ยนะรับรองนะไปปี26นะพี่หลงนะคะบอกก่อนนะแนะนำให้ไปตรงอันเนี้ยสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นแล้วพี่ปัจจุบันเนี้ยไปขึ้นรถตรงนั้นอ่ะไม่ถูกแล้วเหมือนต้องมีล่ามไปด้วยอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพอะไรก็มันเรียกว่าเจริญหูเจริญตาไปหมดนะคะแต่ที่ยังเศร้าอยู่ก็คือนี่แหละค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลาดพร้าวซอย1นะคะเมื่อคืนวานก็ล่าสุดละกันเนาะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะเป็น28แล้วใช่ไหมเสียชีวิตเพิ่มอีก1นี่เป็นชายอายุ20ปีค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะสวัสดีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะอากาศร้อนแล้วค่ะ34องศาแล้วโอ้ยังไม่ได้ไปเลยร้อนซะละพี่จำนงชูเมืองนะคะจากห้วยยอดเนาะอ๋อพี่เสงนี่คืออยู่ที่เชียงคานนะคะเสงมีบุญใช่ไหมประมาณนั้นต้องต่อยแก่แล้วนะคะพี่วิชัยบอกเสียชีวิตหลายคนไหมก็เนี่ยค่ะ ล่าสุดตอนตีสองมีความคืบหน้าล่าสุดนั้นทางตำรวจสน.โชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าวเพิ่มอีกหนึ่งรายทราบชื่อนายสมพงษ์ศรีผ่องอายุ20ปีนะคะคนนี้เป็นผู้ป่วยเคสสีแดงอยู่เมื่อวานที่เราอ่านเนาะอาการก็สาหัสเนาะถ้าเคสสีแดงนะคะก็เพิ่มเป็น1อีก1ก็เป็น29นะไม่ใช่28 29รายแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะนำร่างของผู้เสียชีวิตคนล่าสุดส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนหลังจากนั้นก็จะมอบญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะก็เป็น29นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะตัวเลขก็เอาวันนี้หลังไมค์น้องกวางนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลายครอบครัวก็ไปรอรับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะคะหลายครอบครัวที่พิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะก็น่าจะเกือบหมดแล้วล่ะนะในวันนี้ก็น่าจะครบเมื่อวานนี้หนึ่งคนเป็นที่เศร้าสลดของครอบครัวนะคะเธอเป็นตำรวจหญิงค่ะสิบตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีค่ะเป็นตำรวจสันติบาลสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล3ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครอบครัวบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเลยเนื่องจากว่าอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจจริงๆช็อกมากก็เดี๋ยวจะนำศพไปที่บ้านเกิดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะจะพาไปที่อำเภอเทิงครอบครัวก็จุดธูปในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข็นร่างของตำรวจหญิงจะมาถึงรถกู้ภัยปอดที่ตึงญาติก็เคาะหีบศพบอกว่าเดี๋ยวให้กลับบ้านเนาะแล้วก็ร้องไห้กันออกมาด้วยความเสียใจนี่ผมเข้าใจสถานการณ์ดีก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีเพื่อนตำรวจมารอส่งร่างไร้วิญญาณแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเนื่องจากว่าตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยเพิ่งจะประดับยศติดยศนะได้เพียง3วันค่ะยศติดตำรวจตรีเนี่ยก็ไม่ได้ขออภัย3เดือนเพิ่งติดยศได้3เดือนนะคะก็มาจากไปด้วยเหตุนี้เพื่อนตำรวจอีกนายหนึ่งก็จากไปพร้อมกันนะคะคือสิบตำรวจตรีสิทธิโชคในเหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิตสองนะคะเนี่ยผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามกันด้วยความเศร้าใจเนาะสลดหดหู่กันไปนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็หลายครอบครัวก็เหมือนกับครอบครัวของตำรวจที่มาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับจากไฟไหม้รุนแรงนะคะก็ตอนนี้ยังมีผู้บาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล70รายนะคะทางฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตจตุจักรได้มีการสั่งปิดอาคารนี้ไว้ก่อนเป็นเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เมื่อวานนี้นี่ก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงบริเวณตรงข้ามกับร้านที่เกิดเหตุพบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 5:50 23:50 จะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสียงเพลงในร้านยังคงดังออกมานอกร้านซึ่งคนที่อยู่ในบริเวณริมถนนก็จะมีการกอดคอกันโยกย้ายตามเสียงเพลงปกติจากนั้นผ่านไปแค่1 นาที23:51คนฝั่งตรงข้ามเริ่มตกใจลุกหนีแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในร้าน ในภาพเนี่ยจะเห็นเปลวไฟสีส้มที่พุ่งออกมาอย่างชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวต่างกันพากันวิ่งหนีกระเจิงออกมาพร้อมกับตะโกนลั่นว่าไฟไหม้ไฟไหม้ผ่านไปประมาณ25วินาทีกลุ่มควันก็ขึ้นมาปกคลุมแทนแสงไฟแล้วคราวนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าคนนั้นเริ่มวิ่งออกมา นอกร้าน บางจังหวะคล้ายกับมีเปลวไฟติดเสื้อของคนที่วิ่งออกมาด้วยอย่างในคลิปนะคะจังหวะที่วินาทีที่35มีไฟติดเสื้อออกมาเลยก่อนที่ผ่านไปสักนาทีครึ่งจะเริ่มมีรถกู้ภัยเข้ามาบริเวณหน้าร้านเป็นคันแรกท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนนับร้อยที่มายืนดูอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และก็ตำรวจก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็รายงานตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสำหรับเมื่อคืนวานนะคะก็

จ้าหน้าที่ชุดกระจนเพลิงกับหน่วยกู้ภัยก็ไม่ช้านะคะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านในได้ทำให้เพลิงสงบลงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะคะสภาพโครงสร้างภายในก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวถูกไฟไหม้เผาผลาญจนวอดเสียหายทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานภายในพริบตาก็บอกว่าที่สลดที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไปติดค้างอยู่นะคะในห้องน้ำกับบริเวณทางไปห้องน้ำไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คาดการณ์ได้ไม่ยากว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าดับเนี่ยนักเที่ยวไม่สามารถมองเห็นทางออกได้มันคงมืดตึ๊ดตือเลยล่ะค่ะก็เลยพยายามวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำจนสำลักควันแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยค่ะก็เมื่อคืนเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุอย่างเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในใจกลางเมืองครั้งนี้เนี่ยค่ะก็คุณอนุทินเนี่ยได้คุยกับผู้รอดชีวิตคนนึงนะเป็นนักดนตรีก็อย่างที่เสนอข่าวไปแล้วอ่ะว่าเขาบอกเขาเริ่มตรงข้างหน้าเวทีนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะหลายรายมีสภาพแบบสำลักควันนะคือไม่คือรู้เลยว่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะสำลักควันแต่หลังจากนั้นไฟก็จะคลอกนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องพูดเหมือนเดิมเมื่อมีเหตุการณ์เนาะถอดบทเรียนอีกแล้วนะสำหรับเหตุการณ์นี้ตอนนี้ก็ทำให้ในหลายๆสถานบันเทิงนะคะหรือว่าร้านอาหารที่เปิดกลางคืนเนี่ยดึกๆนะคะก็ทำยังไงก็ต้องบอกวิธีนะทางไปจุดหนีไฟไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบไหนอย่างไรต้องมีทางหนีไฟต้องมีระบบไฟฉุกเฉินนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรืออะไรต้องมีไฟฉุกเฉินลุกพรึบขึ้นมาให้เห็นอันนี้เข้าใจว่ามืดเลยพอไฟดับไฟไหม้ก็คือดับหมดคนก็ไปหาทางออกไม่เจอนะบางทีเข้าไปแล้วมันมืดอ่ะบางทีด้วยความที่แบบกำลังสนุกสุดเหวี่ยงเนาะสถานบันเทิงอ่ะต้องเข้าใจหน่อยนะคะถ้าใครไม่อยากบันเทิงไม่รู้จะมาทำไมก็อยากคงบันเทิงหาไปผ่อนคลายความตึงเครียดไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเนี่ยไปครั้งเดียวครั้งแรกก็เจอเหตุการณ์แล้วบางคนก็อาจจะไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอูจี้มีตังก็ไปอ่ะนะก็ไม่ว่ากันนะเรื่องสถานบันเทิงเนี่ยใครก็อยากจะไปก็ไปได้เนาะเนี่ยค่ะแล้วล่าสุดร้านปอกุ้งเผาร้านปอกุ้งเผาเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้นะจะปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงหรอกก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่ามาโชว์มาตรการความปลอดภัยให้ดูว่าเตรียมพร้อมยังไงที่นี่มีทางหนีไฟชัดเจน8ทางโอ้ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินต้องมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานมี46ถังมีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านบอกนี่ร้านฉันมีสปริงเกอร์นะช่วยดับไฟสปริงเกอร์ช่วยดับไฟเดี๋ยวนึกภาพก่อนหน้าตามันเป็นยังไงสปริงเกอร์ดับไฟอ๋ออันนี้อัตโนมัติเนาะคือเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ก็น่าจะลดความเสียหายนะสกัดกั้นการลุกลามแล้วก็ช่วยเขาบอกว่าไอ้ตัวสปริงเกอร์เนี่ยมันช่วยลดควันได้นะตามคอนโดต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะคะสปริงเกอร์เนี่ยกฎหมายจะบังคับให้มีนะฮะตึกสูงอ่ะบน
ฝ้าเพดานให้ดูนะคะมันจะมีตัวสติงเกอร์นะคะเพื่อเกิดสมมติใครสูบบุหรี่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะจับสัญญาณได้นะคะหรือว่ามีควันอยู่ตรงจุดไหนยังไงสติงเกอร์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะนี่ก็ดีนะที่พูดก็คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับร้านปอกุ้ง

่ะก็จริงๆก็ขออย่าอะไรให้เกิดขึ้นเลยเนาะเราไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเนาะในวันนี้ในเรื่องอื่นเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องการเยียวยาอย่างครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ชื่อนายอภินันท์เพ็งศรีอายุ33ปีเป็นชาวชัยภูมิครอบครัวก็มาติดต่อรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะคะก็เหมือนครอบครัวที่อำเภอเทิงเมื่อสักครู่นะคะไม่สะดวกยังไม่พร้อมที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ยังไม่สามารถทำใจยอมรับกับการสูญเสียได้นะคะก็บอกว่าอภินันท์เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวมีแฟนชื่อณภัทรณภัทรได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เดียวกันถูกไฟลวกเกือบทั้งร่างกายแพทย์ประเมินว่าอาจจะไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติในระยะยาวก็ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนะคะนี่อ่ะครอบครัวระบุว่าฐานะทางบ้านค่อนข้างยากลำบากอภินันท์ชาวชัยภูมิคนนี้มีคุณพ่อป่วยติดเตียงแม่ก็ต้องรับภาระดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอีกหลายคนก็เลยบอกว่าขอเถอะขอความช่วยเหลือนะคือที่บอกขอความช่วยเหลือก็คือว่าเรียกร้องให้เป็นหูเป็นตาให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมเรื่องการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขออะไรมากนะสำหรับบ้านนี้ครอบครัวนี้ที่รับร่างไปอยู่ที่บ้านแจ้งตราดตำบลบางเกียงอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิท่ามกลางความอาลัยของคนใกล้ชิดนะคะอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นหนุ่มโรงงานนิคมบางปูนะคะชื่อคุณจรัญเลิกนอกอายุ27ปีค่ะครอบครัวก็พาร่างกลับบ้านไปหลังจากที่ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะโดยมีคุณอาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าหลานเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วอาก็เลยมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิค่ะผู้ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ไกลๆกันด้วยนะก็แสดงความเสียใจกันอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวนะเพราะว่ามันจะบอกว่าเหตุสุดวิสัยก็ไม่รู้จะบอกได้ยังไงเนาะเนี่ยค่ะจะบอกว่าห้ามไปเที่ยวก็ไม่รู้จะพูดไม่ได้อีกมันก็ห้ามไม่ได้อย่างที่บอกนะขึ้นชื่อว่าสถานบันเทิงทุกคนก็อยากจะไปผ่อนคลายไปเที่ยวอ่ะเรียกบางคนนะเชื่อเถอะว่าไปเป็นครั้งแรกแล้วมันเป็นจังหวะพอดีเนาะมาเจอกับเหตุการณ์นะคะก็ไม่มีใครอยากเจอหรอกนะคะก็ขอให้ทุกครอบครัวได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยานะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเจ้าของเขาเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีครอบครัวเนาะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเยียวยากันแบบไหนอย่างไรนะคะกฎหมายแหละนะต้องใช้กฎหมายเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูอีกครอบครัวนึงนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายอันนี้ที่ขอนแก่นนะครอบครัวนี้ทางผู้อำนวยการสพป.ขอนแก่นเขต2พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนระดับประถมแห่งหนึ่งในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะไปทำไมเคสนี้มีคลิปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อ้างว่าเป็นภาพครูชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งในคลิปเนี่ยพบว่าครูชายคนนี้ทำอนาจารขณะสอนเด็กอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทำแบบไหนเอามือซ้ายจับที่หัวเด็กนักเรียนชายส่วนอีกมือหนึ่งทำการช่วยตัวเอง

ร้อมระบุในคลิปด้วยว่าทำจนสำเร็จความใคร่เอาอีกแล้วนี่ค่ะผู้บริหารหลังรับทราบรายงานก็ลงตรวจสอบก็ไปที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่ระบุในคลิปว่าเป็นสถานที่ตามที่ปรากฏอยู่ก็สภาพห้องเรียนในปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วทั้งรูปแบบการจัดโต๊ะเรียนสภาพภายในห้องแล้วก็ยังจะมีจุดบางส่วนที่สอดคล้องกับภาพในคลิปเช่นตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณด้านหลังห้องด้านหน้าห้องขณะที่ข้อความบริเวณหน้าชั้นเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพไม่ได้มาทำงานเอาประจวบเหมาะพอดีเมื่อวานไม่ไปทำงานเหมือนจะรู้เนาะข้อมูลของครูในโรงเรียนนี้นะคะเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นก่อนปีการศึกษา2569ปีการศึกษา2568ปีที่แล้วเหรอเทอมไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ก็มีการปรับปรุงและจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนกันอ๋อก็คือถ้าเป็นภาคเป็นเทอม2/68ก็คือก่อนเดือนมีนาคมปีนี้แหละถ้าภาค2นะเทอม2นะถ้าเทอม1ก็ปี68ไปเลยแต่ถ้าเป็นเทอม2ก็ก่อนมีนาเนาะทีนี้ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอาแล้วคลิปมายังไงอ่ะใครถ่ายคลิปวิดีโอที่ว่านี้เด็กนักเรียนถ่ายให้เหรอหรือเป็นกล้องวงจรปิดของโรงเรียนก็ไม่น่าจะใช่กล้องโรงเรียนนะเพราะว่าถ้ามีกล้องในโรงเรียนก็คงต้องมีการเยอะกว่านี้มันมีแค่นั้นเนาะเดิมทีโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นสอนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6มีเด็กก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะเด็ก29คนครู2คนเอายังจะมาทำอะไรแบบนี้อีกนะอิตาครูเนี่ยนะที่นี่ไม่มีผู้อเมริกันนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กเผลอๆผู้อเมริกันเนี่ยทำงานควบ 2-3 โรงเรียนนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนประถมในต่างจังหวัดอย่างนี้ก็คือเด็กน้อยเราก็เลยให้ผู้อเมริกันเนี่ยรักษาการแทนบางคนก็2บางคนก็3แล้วแต่นะก็เลยให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละมารักษาการกันอยู่จากรายงานของรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าช่วงเย็นของวันที่12แม่ของครูผู้ถูกกล่าวหาได้โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลต่อโรงเรียนพร้อมระบุว่าบุตรชายได้ยอมรับแล้วกับแม่ว่าเป็นคนในคลิปและให้แม่เนี่ยประสานแจ้งโรงเรียนได้รับแจ้งโรงเรียนก็เชิญประธานและกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อรายงานเหตุการณ์ทันทีก่อนรายงานเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเช้าของเมื่อวานนี้ขณะนี้ทางสพป.ขอนแก่นเขต2มีคำสั่งให้ครูไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่แล้วไปวันนี้แหละ14กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กนะในระหว่างการสอบสวนแล้วก็เตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูควบคู่กันไปในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของนักเรียนอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญเนาะคือสมมติถ้าผลการสอบพบว่าทำผิดตามคลิปจริงเขาก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบวินัยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่ปรากฏอยู่ในคลิปผู้ปกครองที่อยู่ในคลิปมาร่วมประชุมกับกรรมการด้วยนะคะแล้วให้ข้อมูลว่าไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาเด็กนะเนื่องจากขณะเกิดเหตุหันหน้าเรียนอยู่หน้าจอตลอดเวลาและไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติผู้ปกครองบอกว่าครูผู้ถูกกล่าวหามารับราชการที่โรงเรียนนี้เป็นแหล่งแรกเป็นแห่งแรกเนาะปฏิบัติหน้าที่มา6ปีไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวพอเกิดเหตุแล้วผู้ปกครองมีความประสงค์เบื้องต้นไม่ต้องการให้ครูรายนี้กลับมาปฏิบัติสอนหน้าที่สอนอีกขอให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนถ้าผลออกมาว่าทำผิดจริงก็เดี๋ยวจะมีโทษวินัยร้ายแรงถึงขั้นปลดออกถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวอั

นี้ต้องเข้าสู่กระบวนการด้านจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยนะก็จะมีโทษตั้งแต่ภาคทันพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนเพิกถอนใบอนุญาตก็คือถ้าเพิกถอนแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นครูได้นะคะคือลักษณะในคลิปเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นการตั้งกล้องบันทึกภาพเองนะประเด็นนี้รวมถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะคะครูคนนี้เนี่ยสอนเด็กป.6 ห้องเดียวเด็กป.6 ก็มีอยู่5คนตอนสอนก็ไปนี่แหละทำเด็กคนหนึ่งแล้วจนถึงตอนนี้หน่วยงานต้นสังกัดก็ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบนะคะจริงๆยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันนะสำหรับกรณีนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งความที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความอะไรกรณีที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวตำรวจก็บอกว่าถ้าตามคลิปที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าความผิดสำเร็จเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะเรียกสอบปากคำแจ้งข้อหากับครูตามขั้นตอนเรื่องต้นความผิดที่ปรากฏชัดก็คือเรื่องของอนาจารค่ะในส่วนของความผิดอื่นๆรวมทั้งพรบ.คอมด้วยนะก็จะมีการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโอ้ดูสิอยู่ดีก็ไม่ว่าดีเนาะครูคนนี้อะไรของครูนะคะมันคืออะไรยังไงทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรอเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจต่อนะคะก่อนจะพักนะคะเพลงฮิตกันเนี่ยเตือนสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะมีเตือนสภาพอากาศแล้วกันเพราะว่าวันนี้37จังหวัด เจอฝนถล่มเหนืออีสานตะวันออกนี่หนักเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะบอกไว้ก่อนโอ้กรุงเทพก็ไม่น้อยกรุงเทพปริมณฑล 160% ของพื้นที่นะคะวันนี้ภาคเหนือ60ของพื้นที่เช่นกันภาคเหนือนี่มีเน้นไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานหนักสุด 70% ค่ะของพื้นที่หนักเลยอยู่ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางก็ 60% ของพื้นที่อยู่ที่สุพรรณกระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครนายกและปราจีนบุรีแล้วก็จะหนักบางแห่งอยู่ที่จันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลดลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะส่วนฝั่งตะวันตกอันนี้ 60% นะคะของพื้นที่เลยค่ะจะหนักอยู่ที่ระนองกับพังงานะคะแต่ว่าภูเก็ตมีทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่ฝนตกคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นสูงประมาณ2เมตรแต่ภูเก็ตนี่หนักเลยนะไอ้ขึ้นสูงนะแต่ว่าฝนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่ากับพังงาแล้วก็กระบี่นั่นเองนะคะสำหรับฝั่งขออภัยพังงากับระนองนะสำหรับฝั่งตะวันตกค่ะไปฟังเพลงฮิตกันสักเพลงนึงเนาะวันนี้ก็ได้ฟังอีกเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายของเบรกแรกกันต่อค่ะ

0: พันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: โอ้โหได้ฟังเพลงฮิตสะกิดข่าวด้วยนะสวัสดีคุณรุ่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี
0: ่นั่งอยู่น้ำมูกไหลจะไปฟังเพลงก่อนนะคะน้ำมูกไหลเลย
1: โอ้ขออภัยหายไปวันครึ่ง
0: กัดเปลี่ยนแปลงวันครึ่งไงคะเนี่ยไปเห็นไหมกลับมาตอนแรกใส่ชามอนจะไปสถานบันเทิงหรือเปล่าลาดพร้าวหรือเปล่านะฮะหายจ้อยไปเลยก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายรายงานไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะดงน่าเศร้ามากเนาะเห็นแต่ละครอบครัวอย่างที่บอกว่าโอ้โหไม่มีใครอยากให้สูญเสียนะ
1: ใช่พี่นะก็คือเห็นภาพแล้วคือโชคดีอย่างเป็นคนเดินไม่ได้เที่ยวอะไรแบบ
0: ไม่เที่ยวแบบ
1: บันเทิงอย่างนี้แล้วอ่ะ
0: โอ้โห
1: เมื่อวานคุยกับพี่คนที่ชอบเที่ยวเนี่ยถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่าทุกครั้งแหละที่ไปกลัวแต่ก็ไป
0: แต่ก็ไป
1: ใช่แต่ก็ไปแต่ก็พยายามดูว่าร้านที่ไปเนี่ยมันมีทางออกตรงไหนแต่เขาก็ยอมรับนะว่าบางทีเนี่ยบางร้านนะฮะถ้าเกิดอะไรจริงๆออกไม่ทันหรอกเพราะคนเยอะ
0: คนมันเยอะแล้วมันตกใจอ่ะไม่รู้จะวิ่งไปทางไหน
1: ใช
0: ่ยันจริง
1: ยิ่ง
0: ค่ะ
1: โหถ้าเป็นร้านที่ดังๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกคนเยอะ
0: แปลกมากตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมทำไมไฟมันลุกเร็วมากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แบบไม่กี่นาทีจริงๆนะมันปุ๊บเดียวมันไหม้แบบเร็วมากอ่ะ
1: โอ้
0: มันเร็วจริงนะเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าแป๊บเดียวหลังจากที่คือนักดนตรีที่เขาให้การก็บอกว่าเอ้พอเห็นว่าไฟปุ๊บตรงเนี้ยแป๊บเดียวจริงๆไหม้ทั่วร้านแล้วอ่ะ
1: ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรที่มันแหม่นะ
0: เชื้อไฟอย่างดีอะเนาะ
1: โอ้หรือเปล่าหรือยังไงฮะหรือมันเป็นเรื่องไฟฟ้าแผงไฟฟ้ารัดวงจรอย่างที่เขาว่า
0: มันเร็วมากเขาบอกว่าจริงๆนะกู้ภัยหรือว่าดับเพลิงอะไรพวกนี้จะมาเร็วมากคือนี่ก็มาเร็วแล้วนะแต่ไม่ทันจริง
1: ๆครับครับ
0: เอาไม่ทันเลย
1: ขนาดว่าเขาบอกเมื่อวานเนี่ยมันเริ่มมีคนปล่อยคลิปก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีหาในช่วงนี้นะเราก็จะเห็นบรรยากาศในร้านว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แน่นถึงขนาดแบบเหมือนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะ
0: ใช่นี่มันเป็นคืนวันอาทิตย์มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอก
1: คนแบบขนาดว่าคนไม่ค่อยเยอะนะมันก็เยอะแต่มันไม่ได้ระดับแบบว่าเยอะมากอะ
0: ร้อยหนึ่งอะร้อยกว่าประมาณนั้นนะคนที่อยู่ข้างในเนาะ
1: ทางออกมันน้อยไปนะถ้าดูจากผังนะพี่นะหรือฟังจากคนที่ไปอะเขาบอกว่ามันเข้าออกไม่แค่แหละสองทางนั่นแหละที่ทางหนึ่งก็ไอ้ที่ไฟพุ่งออกมาน่ะอีกทางก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านนั้นเองส่วนใครที่อยู่ด้านในเนี่ยโหมันออกมาไม่ทันหรอกครับประตูตรงข้างนอกของน่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้แต่นี่แหละไอ้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: ไม่รู้ว่าอีกกี่ถอดนะฮะ
0: ทุกเหตุการณ์ก็ถอดตลอดนะถอดก็ไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะก็เนี่ยคราวนี้ก็ต้องถอดอีกนั่นแหละไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องถอดอีกว่าแต่ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าเจ้าของเสียชีวิตด้วยเนี่ยอันนี้จริงใช่ไหมลุง
1: ก็เห็นบอกว่าได้ถูกไฟไหม้อยู่นะพี่แต่ว่ายังเหมือนกับยังไม่ยืนยันนะว่าคืออยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นตัวสีแดงอ่ะ
0: โอ้เคสแดงใช่ไหมนี
1: ้เคสแดงครับ
0: สาหัส
1: เห็นบอกว่ามีใช่มีผู้ป่วยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด41คนนะฮะ
0: โ
1: อ้ที่พักรักษาตัวที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขอัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้ฮะรับร่างกับภูมิลำเนาแล้วเนี่ยนะฮะ7ร่างทั้งหมด7ร่างนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะทั้งหมดเนี่ยอีก21ร่างเนี่ยน่าจะวันนี้สามารถที่จะส่งคืนญาติๆกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับส
0: ่
1: วนที่ส่งโรงพยาบาลเนี่ย41นะฮะในจำนวน41เนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสแดงนะครับ ทั้งหมดเคสแดงเนี่ยทั้งหมดใน41เนี่ยนะฮะเมื่อวานถึงตัวเลข27ราย40ใน41เนี่ย27รายนะครับเป็นผู้ป่วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ย14ราย
0: ค่ะ
1: ก็ภาวนาให้27รายที่เป็นสีแดงนี่ขอให้ปลอดภัย
0: ปลอดภัยนอกจากแดงก็เดี๋ยวเป็นเหลืองเป็นเขียวแล้วก็หายเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามีอยู่รายเนี่ยยังบอกว่าอาการหนักมากอ่ะที่เป็นตำรวจอ่ะไปคอกคือวันแรกเนี่ยสำลักควันก่อนหลังจากนั้นก็ไฟคอก
1: เห็นมีตำรวจอีกท่านก็เสียชีวิตนะเพิ่งติดยศได้สาม
0: เดือนนั่นตำรวจหญิงตำรวจหญิงเสียชีวิต
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เห็นบอกเมื่อคืนเงียบเลยนะเมื่อวานผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเลยส่งมานะครับพี
0: ่
1: ด้วยอารมณ์นี้คนผมไม่ยังไม่กล้าไปแล้วนะ
0: โอ้โหนะบรรยากาศแบบนี
1: ้ครับที่จังหวัดเลยนะเขาบอกลูกค้าหายไป 90% เลยนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางร้านดูเลยนะฮะเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปิดเหมือนกันนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยแต่ว่าร้านเขาหลังคาสูงปลอดภัยวัสดุต่างๆเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีมีทางออกอะไรต่างๆนะครับทำเอาไว้เนี่ยนะสมุด4ทางออกคนก็ยังไม่กล้าไปเลย
0: อ
1: ันนี้ในมุมของผู้ประกอบการนะอันนี้ร้านที่เขาเตรียมตัวร้านที่เขาถอดบทเรียนมาแล้วเนี่ยก็มีนะพี่แต่ก็อารมณ์ผู้คนมันยังไม่ได้นะ
0: อ
1: ารมณ์ผู้คนไอ้ภาพไฟพุ่งออกมามันยังติดตาอยู
0: ่ใช่
1: ฝากทางทุกร้านนะทุกร้านต้องหันกลับไปดูร้านตัวเองแล้วอ่ะผู้ประกอบการอ่ะ

0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: เนาะ
1: ต้องปลอดภัยครับผม
0: ค่ะถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรจะเปิดนะต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: เป็นแล้วชั่วโมงที่สองนะคะครับรอทั่วไทยในเช้าวันอังคารวันนี้ค่ะวันนี้14แล้วเนาะ
1: วันนี้14กรกฎาคมครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: กลางเดือนกลางเดือนเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนบางคนบอกเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน
0: กลางเดือนกลางเดือนแล้วยังไงกลางเดือนเออก็เป็นกลางเดือนที่เอาจริงแล้วมันก็มีข่าวสลดแล้วก็ประกอบประจวบเหมาะกับทุกครั้งที่มีข่าวเศร้าแบบนี้เนาะก็จะมีนี่แหละอุ้ยหมอดูทำนายแม่นหมอคนนั้นทำนายนี่จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เนาะเออก็เมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกขึ้นมาว่าที่ทำไมทุกครั้งเหมือนที่คุณสรยุทธเป็นคนโพสอะว่าเออทำไมต้องมีหมอดูตลอดเนาะ
1: โอ้อ๋อเนี่ยเขาแชร์แล้วเหมือนกันพี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ต้องสังเกต
1: แต่ไม่ได้คลิกเข้าไปฟังเขาพอดีเขาทายว่าจะมีเหตุการณ์นะหรือยังไง
0: เขาจะมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แหละเออประมาณนั้นก็มันบังเอิญไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็คือนะคะพูดถึงเรื่องคนบันเทิงกับสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เปิดเพลงน้องตั๊กกะแตนชลดาตั๊กกะแตนเนี่ยเขามีมือกีตาร์ชื่อพี่ตุ๋นมือกีตาร์ที่เล่นกับวงตั๊กกะแตนชื่อพี่ตุ๋นนะคะทำงานกันมา15ปีก็เห็นบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะลุง
1: โอ้แกไปเล่นในผับคืนนั้นด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แกอยู่ก็ล่าสุดตั๊กกะแตนจะมอบเงินช่วยเหลือไป 100,000 ก่อนเบื้องต้นแล้วก็เขียนข้อความว่ามีอะไรเราซัพพอร์ตกันเสมอสำหรับพี่ตุ๋นมือกีตาร์ของแฟนเครื่องมือทำมาหากินทิ้งไว้ก่อนเอาชีวิตให้รอดอย่างเดียวนี่หรือว่าอย่างนั้นนะขอให้เทวดาปกป้องแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วนะพี่ตุ๋นขวัญเอ่ยขวัญมาก็นี่ถือว่าโชคดีมากนะคะพี่ตุ๋นชื่อไมตรีพรมรัตน์เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คนที่รอดออกมาวิ่งออกมาทันเนี่ยก็คือ
0: ทัน
1: พูดง่ายๆคือยังไม่ถึงคาดด้วย
0: ใช่จริง
1: ผมฟังนักร้องหญิงที่เสียชีวิตนะฮะฟังแฟนเขาอ่ะแฟนเขาที่อยู่ในวงด้วยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบนักร้องชายเนี่ยกำลังร้องทีนี้นักร้องหญิงก็ลงไปถ่ายรูปกับแขกลงไปคุยเล่นเอนเตอร์เทนกับแขกมันเป็นจังหวะชีวิตของคนนะพี่คือถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยเชื่อว่าเขาวิ่ง

0: ทันเพราะว่าอย่างมือคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนเห็นกลุ่มควันก่อนเขาก็ตะโกนบอกทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้หนีเร็วหนีเร็วก็พออยู่บนเวทีมันลงมาหลังเวทีมันมีทางออกมันหนีทันแต่ว่าอย่างเคสนักร้องหญิงเขาลงไปอยู่ข้างล่างเอนเตอร์เทนอยู่ไงก็เลยไม่ทัน
1: มีคลิปด้วยนะตอนที่น้องนักร้องหญิงที่เสียชีวิตร้องเพลงอ่ะเพลงสุดท้ายอ่ะเพลงสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเลยน้องโด้มีคลิปนั้นด้วยนะคะแล้วก็ชุดนั้นเลยชุดที่ใส่เลยค่ะมีคนถ่ายเอาไว้เธอก็ร้องเพลงไปนะคะ
0: ครับ
1: ก็เศร้ามากมีอยู่เมื่อวานนี้นะคะคุณกะทิอ่ะกะทิอินโฟชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองอ่ะรู้จักกับเจ้าของร้านนี้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนี่นะคะรู้จักเป็นการส่วนตัวยืนยันว่าเจ้าของร้านยังไม่เสียชีวิตตามกระแสข่าวนะคะก็ออกมาจากอาคารได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในร้านแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยยืนยันว่าเจ้าของร้านได้พยายามช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่แล้วร้านนี้มีกฎห้ามจุดไฟภายในร้านอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้จุดเทียนวันเกิดหรือเล่นไฟในทุกกรณีส่วนทางออกของร้านก็บอกว่าไม่ได้เล็กกว่าร้านทั่วไปแต่เมื่อเกิดเหตุควันจำนวนมากปกคลุมทั่วพื้นที่จนมองไม่เห็นทางออกเธอยืนยันว่า อีกรอบหนึ่งว่าเจ้าของร้านตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ห้อง ICU ส่วนหุ้นส่วนอื่นๆกำลังเดินทางกลับกรุงเทพรายละเอียดนั้นเธอบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้แต่รู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่ส่วนมะตูมมาสักหน่อยหนึ่งนะมะตูมนะคะ
0: ครับ
1: ดีเจมะตูมก็จริงๆเนี่ยมะตูมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโพสต์ข้อความแจ้งว่าตัวเองปลอดภัยคือมีข่าวว่ามะตูมอ่ะเป็นเจ้าของร้าน
0: ครับ
1: หรือดีเจมะตูมเนี่ยแหละมะตูมยืนยันว่าตัวเองได้คืนหุ้นส่วนของร้านนี้ไปหลายปีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นหุ้นส่วนนะคะช่วงแรกนะมีความสนใจทำธุรกิจกลางคืนก็เลยตอบรับร่วมลงทุนที่นี่ไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาหรือรายละเอียดการลงเงินกันรับหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้นำชื่อตัวเองไปใช้ในการติดต่อหาลูกค้าและขอสปอนเซอร์เครื่องดื่มได้ไม่ได้ดูแลบริหารงานหลังบ้านมีโอกาสเข้าไปร้านนั้นเพียงครั้งเดียวในช่วงก่อสร้างกันอยู่เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ขณะนั้นมีการจัดวางโครงสร้างร้านเอาไว้แล้วทั้งประตูทางเข้าทางออกเฮ้ยยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟรวมถึงห้องน้ำห้องครัวและห้องเก็บของหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านนี้อีกสาเหตุที่ตัดสินใจถอนหุ้นตอนนั้นเพราะว่าไปรับงานในต่างประเทศมาแล้วไม่ต้องการทำธุรกิจกลางคืนต่อแล้วจึงขายหุ้นทั้งหมดไปโดยเจ้าของร้านไปหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นเข้ามาแทนในสัดส่วนที่มะตูมเคยถืออยู่ทำให้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีหุ้นส่วนทั้งหมดกี่คนค่ะก็เคลียร์ไป
0: โอ้แค่เคยร่วมตั้งแต่ตอนแรกๆใช่ไหมเคยร่วมนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นหุ้นส่วนในตอนแรกนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ที่เกี่ยวข้องกับคนบันเทิงเนาะนี่ครับคุณแจ็คแฟนฉันนี่ก็เขาบอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนโทรตามผู้ภัยเป็นคนแรกๆเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่ใต้ตึกโหนกระแสด้วยนะครับแจ็คแฟนฉันก็เล่าเหตุการณ์ว่ากำลังขับรถจะกลับบ้านผ่านไปแถวลาดพร้าวพอดีเห็นเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็เลยเป็นคนโทรแจ้งนะครับโทรแจ้งดับเพลิงให้มาช่วยในเหตุการณ์แล้วก็ลงไปเหมือนกับเกาะติดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับหัวผู้ประสบเหตุอยู่ด้วยนะครับก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าใครผ่านไปนะเวลานั้นนะอย่างน้อยต้องหยิบมือโทรมือถือขึ้นมาทั้งถ่ายทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่อะนะเพราะว่ามันเป็นเหตุรุนแรงมาก

0: ก็รุนแรงจริงนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อปีไหนนะที่เราอ่านข่าวชลบุรีเนาะเมาเทนผับเนาะ
1: ใช่พี่เมาเทนบีแล้วก็เมื
0: ่
1: อปีหลังโควิดมานะหก
0: ใช่
1: ปี6566นี่นะพี่นะ
0: ค่ะที่มีทหารเข้าไปเที่ยวก็หลายคนเหมือนกันเนาะ
1: เพราะว่ามันอยู่ในเขต
0: ในพื้นที่
1: ใช่พื้นที่ชลบุรีพอดีเมาเทนบีเนี่ยเกิดปี65นะครับมีผู้เสียชีวิต26พี
0: ่โอ้โห
1: รอบนี้มากกว่านะ
0: รอบนี้28แล้วนะคะวันเนี้ย
1: ครับ
0: ชอบนี้เยอะ
1: แต่ว่าที่หนักสุดตอนนั้นก็ซานติก้าเนาะปี52แล้วก็มันเป็นคืนเขาดาวนะ
0: โอ้โหตอนนั้นเท่าไหร่เกือบ70ใช่ไหม
1: 67แต่พี่เจ็บ200
0: โอ้ซานติก้าผับ67
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็นี่แหละ
1: ก็ขอให้คนที่ยังเจ็บอยู่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่หันมาทำร้านลักษณะแบบนี้นะเมื่อวานเห็นผู้ว่าชาติชาติบอกว่าในเขตจตุจักรนะพี่ยังมีร้านแบบนี้ที่จดทะเบียนเป็นแนวร้านอาหารเนี่ยจดไม่ได้จดเป็นแนวสถานบันเทิงอ่ะ
0: ค
1: ือพอจดเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วมีดนตรีนะครับเหมือนกับคุณก็อาศัยช่องโหว่คือการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่ต้องผ่านมาตรฐานถึงระดับสถานบันเทิง
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชาติบอก14ร้านนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจเอาพื้นเอาเจ้าหน้าที่ไปลงดูเลยว่าอุปกรณ์การก่อสร้างของคุณที่ใช้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องฝากนิดนึงนะทางร้านเนี่ยบางทีเข้าใจว่ากว่าจะเปิดร้านนึงขึ้นมาเนี่ยอ่ะแน่นอนแหละถ้าจดเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะมันต้องวัสดุที่ใช้อะไรต่างๆนะมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรที่มันเยอะกว่านะครับมันต้องเยอะกว่าแต่ถ้าคุณคิดจะทำเป็นร้านปิดขนาดนี้มีดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยมีเปิดเพลงเปิดแผ่นขนาดนี้มันก็ต้องเข้าเกณฑ์สถานบันเทิงแล้วไหมอ่ะ
0: เอออ
1: ันนี้มันไม่ใช่ร้านอาหารแล้วสิ
0: มันต้องมีความปลอดภัยระดับ
1: หนึ่งใช่ครับก็เดี๋ยวกทม.เขาคงต้องไปได้ดูแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ไปเนี่ยก็ระดับผู้บังคับบัญชานะอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกต้องไม่มีแบบนี้อีกแล้วที่นี่ต้องเป็นที่สุดท้ายก็เดี๋ยวจะไปไล่บี้ไล่ตรวจเอากฎหมายเข้าไปตรวจดูก็หวังว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยจริงจังเนาะให้ทุกหน่วยจริงจัง
0: ค่ะ
1: จะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เอามา
0: ส่วน
1: คุณแจ็คไรเดอร์เนี่ยเขาเป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรนะก็คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับแจ็คไรเดอร์เนี่ยนะฮะ
0: แจ็คไรเดอร์
1: ใช่เป็นดีเจด้วยนะพี่มันแบบพวกดีเจพิธีกรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปล่าสุดก็คือพาครอบครัวย้ายไปเป็นพลเมืองเยอรมันแบบเต็มขั้น 100% นะ
0: 100% ด้วยหรอ
1: ย้ายไปเลยฮะก็คือ
0: ย้ายยังไง
1: ก็คือ
0: ย้ายไปทำงานหรือย้าย
1: ภรรยา
0: ได้สัญชาติหรืออะไร
1: โอ้ไปอยู่อย่างนู้นก็คงทำเรื่องไปแล้วนะเมื่อก่อนเคยมีช่วงหนึ่งนะที่เขามีการรีวิวกันว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายต้องทำยังไงหรืออะไรแบบนี้นะช่วงหลังโควิดมาบางคนรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยน่ากลัวหรืออะไรแบบนี้ก็มีนะนะครับก็คราวนี้เนี่ยนะครับคุณแจ็คไรเดอร์เขาก็ลงคลิปนะครับเผยโมเมนต์พร้อมกับโพสต์บรรยากาศนะครับพาลูกๆเดินอยู่ที่เยอรมันนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้ออกเดินทางพาลูกๆไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวตื่นเต้นไม่รู้จะเป็นยังไงหาข้อมูลไปแล้วแต่ก็ไม่แน่นอนสักอย่างความพร้อมเป็นศูนย์

0: แต่ความน่ารักของครอบครัวเต็มร้อยครับแล้วก็เป็นภาษาเยอรมันนะเบียงก้าคริสตินชูปเนอร์เริ่มนะครับก็มีเพื่อนๆชาวบันเทิงคนบันเทิงนะครับก็ไปคอมเมนต์นะขอให้โชคดีขอให้โชคดีกันเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมหรือยังไง
0: แจ็คไนเดอร์ไงพี่ก
1: ็ทำไมถึงสามารถไปอยู่เยอรมันด้วยวีซ่าอะไรวีซ่าทำงานวีซ่าไปตั้งถิ่นฐานถาวรหรอติดตามครอบครัวน่าจะแต่งงานไหม
0: แต่ภรรยาก็ดูเป็นคนไทยนะพี่
1: คนไทยเหมือนกันอ๋อ
0: เดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตประวัติสักนิดหนึ่งนะว่าเผื่อเขาจะมีรีวิวว่าถ้าคนที่อยากไปอย่างนี้บ้างทำยังไงเนาะ
1: ใช่ไหมเป็นพลเมืองเลยนะค่ะว่าต้องไปเป็นพลเมืองเยอรมันเต็มตัวก็จะ
0: แสดงว่าต้องทำเรื่องทำเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: อ๋อเรากำลังนึกหน้าแจ็คไรเดอร์อยู่คนนี้นี่เองนึกออกละ
0: เป็นพวกพิธีกรคล้ายๆนันเน็กเหมือนกันนะหน้าตาคล้ายๆนันเน็กเหมือนกัน
1: ใช่นะคะก็ดีนะมันเป็นโอกาสนะโดยเฉพาะลูกๆเนาะเด็กๆใช่ไหม
0: ครับเรื่องสวัสดิการเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะถ้าไปอยู่เมืองนอกเนาะ
1: ภรรยาเขาสวยอ่ะ
0: ครับแล้วภรรยาก็ไม่ใช่ฝรั่งนะพี่นะดูแล้วอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นลูกครึ่งเยอรมันไหมหรือถ้าจะให้คาดเดานะคะก็เป็นไปได้ก็ดีนะใครแบบว่าช่วยกันวางแผนแนะนำนะในการที่จะไปไปอาศัยอยู่ในประเทศที่เขาเจริญแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอย่างน้อยเด็กๆนะคะเรื่องภาษาเรื่องอะไรอ่ะการเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเยอรมันไม่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกใช่ไหมสมัครบอลโลก
0: พึ่งตกไปรอบแปดรอบ32ทีมเลยครับพี
1: ่ตกนี
0: ่ตกไวมากปีนี
1: ้ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาและอังกฤษจำได้แล้ว
0: ใช่
1: สเปนฝรั่งเศสจะสเปนกับเจอฝรั่งเศสใช่ไหมอาร์เจนตินาจะเจอกับอังกฤษนะคะ
0: คืนนี้แหละนัดแรกครับ
1: คืนนี้แล้วนี่
0: คืนนี้แหละ
1: มีฝรั่งเศสคืนนี้แหละ
0: คืนนี้ตีสองฝรั่งเศสเจอสเปน
1: เชียร์ใครดีเอาจริงๆนะสเปนก็เป็นทีมเต็งมาตั้งนานแล้วเนาะ
0: สเปนเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะ
1: ใช่จำได้ว่าสื่อก็นำเสนอกันว่าเขาเป็นเต็งอ่ะ
0: ใช่สเปนเนี่ยนะฮะเต็งหนึ่งนะแต่ว่าพอแข่งๆไปแล้วเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสเนี่ยเขาถูกยกให้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนนะครับแล้วเต็งสองก็เป็นสเปนกับอังกฤษร่วมกันเขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกนะที่4ทีมในตารางอันดับโลกนะฮะของปีนี้เนี่ยนะฮะอันดับ1 2 3 4เข้ามารอบสุดท้ายแบบนี้4ทีมไม่มีม้ามืดไม่มีอันดับอื่นเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: นี่คือเป็นทีมเต็งทั้งหมด
0: คือเหมือนฟีฟ่าเขาก็วางอันดับไว้แล้วตามสายนะ1 2 3 4คือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะเข้ามาเจอกันรอบรองตรงนี้แหละแล้วทุกปีมันก็จะมีอะไรผิดพลาดมันก็จะมีทีมใหญ่อะไรตกกันไปบ้างนะครับโอ้โหแต่ปีนี้เนี่ยนะเขาบอกอันดับโลกเนี่ยนะฮะคือการจะอันดับโลกเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยอันดับ1ของโลกอยู่นะแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นสเปนอันดับ3ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ4เนี่ยอังกฤษ
1: ถึงจะเป็นอังกฤษใช่มั้ยเนี่ยแล้วขนาดฝรั่งเศสเองกุนซือยังบอกว่าสเปนเหนือกว่าทีมตัวเองอ่ะ
0: อาจจะดึงจิตวิทยานะโยนใส่กันนะว่า
1: ใช่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เป็นทางการเลยว่าเขายกให้สเปนเหนือกว่า
0: ก็ถ้าดูตามอันดับโลกเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่มันก็คะแนนมันก็จะไล่กันนะอะไรก็จะไล่กันห่างกันแค่อันดับ1 2 3เนี่ยห่างกันแค่3คะแนน3คะแนน3คะแนนนะครับค่าสัมประสิทธิ์คะแนนนะฮะ ก็ฝรั่งเศสเนี่ยอันดับ3ของโลกถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ก็ต้องถือว่าสเปนเหนือกว่า
1: เหนือกว่า
0: แต่ฟอร์มการเล่นแล้วแต่มุมมอง

0: แต่ถ้าเกิดว่า
1: ซื้อแล้ว
0: แต
2: ่รอทายอยู
0: ่ฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะใช้ปฏิบัติก็มาร่วมกับ M-Cord เรานะพี่นะ
1: อ่าใช่ดีเลยบอกเลยบอกเลย
0: กิจกรรม M-Cord ของเรานะฮะเออใช้วิธีการโหวตนี่นะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคล้ายๆกันพี่คล้ายๆกันคล้ายๆกับการซื้อปฏิบัติอันนี้ใช้มือถือคลิกเข้าไปเนี่ยเชียร์ M-Cord พิมพ์เลยนะเชียร์ C H E E R เนี่ยนะฮะเชียร์แล้วก็ดอท M-Cord นะฮะแล้วก็เข้าไปเหมือนกับคุณจะเอากี่โหวตคุณก็ซื้อไปคุณอยากจะโหวตก็อยากจะโหวตฝรั่งเศสอยากจะโหวตสเปนอยากจะโหวตอังกฤษอยากจะโหวตอาร์เจนตินากี่โหวตก็ซื้อโหวตเหมือนเราซื้อปฏิบัติเปลี่ยนมาซื้อโหวตแทน
1: อย่างเง
0: ี้ยแล้วก็คลิกไปชื่อคุณก็จะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วถ้าทีมของคุณที่คุณเลือกไว้เป็นแชมป์เตรียมรับรถตู้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของรางวัล2,600,000 บาทครับพี่ที
1: ่
0: เอ็มคอร์ดเราเตรียมเอาไว้ทั้งหมดที่ผมไม่จะได้เลยเราเป็นคือผมเนี่ยอ่านข่าวนะเดินเข้าสตูทุกวันเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของฮอนด้าเลยนะเขามาตั้งไว้นะมันตั้งยั่วไว้เพื่อให้ผมตลอดเลยผมโอ้โหเอฮอนด้าไฟฟ้านี่มันทำไมสวยจังมันใช้ไฟฟ้าด้วยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะ
1: เออ
0: แต่เขาไม่ให้พนักงานหรือญาติ
1: ไม่ได้
0: เขาบอกเดี๋ยวเกิดดวงถึงดวงเราจะดีได้จริงคนก็ต้องคอรหาว่าไอ้จามอนน
1: ี่เป็นแน
0: ่เออไอ้จามอนไม่ใช่เส้นถ้าเราถึงเราจะบอกเอ้าก็ดวงเราอ่ะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาคนจะคอรหาแน่ว่าเรา
1: แน่นอนนี่สงสัยเขาต้องล็อกไว้ให้คนของเขานี่แหละเออ
0: โอ้อดเลย
1: เดี๋ยวเจ้าของก็จะฆ่าไปเลย
0: จะเอามือถือพ่อแม่เอามือถือคุณภรรยาก็ไม่ได้
1: นะ
0: ฮะเดี๋ยวเขาสืบพิสูจน์มาแล้วอ้าว
1: ทำครอบครัวไม่ได้เลย
0: ครอบครัวไม่ได้แต่คนอื่นคุณผู้ฟังเนี่ยลองดูนะดวงเกิดเป็นของเราขึ้นมานะของรางวัลเยอะมากนะเออเชียร์เอ็มคอร์ดนะลองดูนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะพี
1: ่
0: เผื่อยุคใหม่นะใครที่เกียรติเขียนแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะยังชอบไปสนียบัตรคลาสสิกก็ไปดูได้
1: ไม่ต้องเขียน
0: รอสักรออีก2 วันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้คู่ชิงตอนนั้นแหละมันจะเป็น50-50ละใช่ไหมตอนนี้มัน4ทีมมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวรอ2คืนนี้ผ่านไปจะได้รู้ว่าใครชิงใครแล้วค่อยเขียน
1: เออถ้าฟังจากเราอ่านข่าวเมื่อกี้ฝรั่งเศสไปเลย
0: เออแต่ผมก็ว่าปีนี้เอาจริงนะผมว่าฝรั่งเศสเพราะมันเก่ง
1: เออ
0: มันเก่ง
1: เนาะก็เก่งแต่ก็ไม่แน่เนาะ
0: บอลลูกเขาบอกบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ในรู
1: ใช่ลูกกลมๆนี่แหละเขาไม่แน่อีก
0: ครับผม
1: แล้วแต่นะเออตามอัจฉริยะใสเขาบอกว่าตามอัจฉริยะใสค่ะมันก็สนุกตรงนี้เมื่อวานนี้ก็อ่านวิเคราะห์พวกเว็บพนันออนไลน์เนาะ
0: คร
1: ับ เขาก็ยกสเปนเหมือนกันนะ
0: ให้สเปนเหนือกว่าใช่เหรออ่
1: าเหนือกว่าใช่
0: โอ้
1: พวกวิเคราะห์อ่ะเออพวกวิเคราะห์ทั้งหลาย
0: อา
1: จจะใช้จิตวิทยาก็ได้นะเออแบบว่าเออเหมือนเอามาเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันอ่ะเออเขาอาจจะแบบเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะหรือเปล่าพี่นำอ่ะเออ
0: เขาไม่ได้ก็ไม่ได้
1: ให้อ่ะเออ
0: เหมือนหลอกเราใช่ไหมเหมือนล่อเราใช่ไหมล่อเราอะไรอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่เนี่ยเออก็มีคนก็ไปคอมเมนต์อย่างนี้บอกเฮ้ยอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อมันชี้นำไปทางที่ผิด
0: โอ้ใช่
1: เจ้ามือไม่อยากเสียตังค์นะนี่หร
0: อส่วนทีมชาติโนเวย์นะปีนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าแฟนบอลก็สร้างสีสันนะไอ้ท่าพายเรือเขาอะเห็นไหมพี่ตอนนี้เป็นไวรัลไปทุกแทบจะทุกวงการเลยนะ
1: โอ้ค่ะ
0: ไอ้ท่าแบบที่เหมือนกับตั้งมือขึ้นมาแล้วก็พาย

0: เรือแบบวู้แล้วก็เนี่ยแบบทำท่าพายเรือวู้วู้วู้ด้วยนะเออแฟนบอลก็สร้างสีสันแล้วก็ผลงานของทีมก็มาไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเออสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นักเตะชุดบอลโลกเนี่ยนะครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหแฟนบอลคือถ้าเป็นบ้านเราต้องบอกมืดฟ้ามัวดินเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับมารอต้อนรับนักเตะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุดที่ทำผลงานดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาตินอร์เวย์คือทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแฟนบอลเนี่ยไปแน่นตั้งแต่สนามบินที่กรุงออสโลเมืองหลวงจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เส้นทางที่มุ่งหน้ามาพระราชวังของเมืองออสโลนะฮะก็มีแฟนบอลเนี่ยนะครับเต็มสองข้างทางเลยเมืองแน่นเมืองแน่นเขาบอกงานนี้น่าจะมีเป็นแสนคนนะพี่ที่ออกมา
1: ค่ะ
0: โอ้เมื่อวานถ้าใครไปอยู่ที่นอร์เวย์พอดีนะโชคดีมากเลยอ่ะนะครับอุณหภูมิตอนนี้นอร์เวย์ก็29องศาร้อนไหมพี่ร้อนไหม29
1: ร้อนอยู่ร้อนตอนนี้ที่ยุโรปอ่ะร้อนเกือบทุกประเทศนะ
0: โอ้นี่นอร์เวย์29เนี่ย
1: นี่นอร์เวย์นี่น่าเชื่อนะ
0: ก็ถือว่าคือคนยุโรปก็คงจะรู้สึกความรู้สึกคือร้อนมากนะ29เนี่ยนะประเทศเขาประเทศเมืองหนาวอ่ะแล้วต้องมาเบียดกันเป็นแสนคนท่ามกลางอากาศ29องศานี่โอ้โหเขาคงไม่ค่อยคุ้นชินนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ปกติปกติก็ได้เห็นภาพนี่แหละนักเตะคือทีมที่ประสบความสำเร็จหน่อยก็แน่นอนนะก็จะมีแฟนบอลไปรอรับนะฮะทีมไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นมาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะจากที่จองเครื่องบินไว้ให้ก็ยกเลิกแล้วบอกให้นักเตะกลับบ้านกันเองก็มี
1: ทิ้งเฉย
0: ทำผลงานไม่น่าประทับใจไม่ปลื้มรัฐบาลไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มี
1: โอ้แล้วเวลาเขาจะเรียกเก็บตัวเนี่ยไม่รู้เรียกกันยากไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
0: เ
1: ออกลับไปบ้านก็ไม่ต้องคบกันแล้วอย่างเงี้ย
0: เขาก็จะมีในแต่ละเดือนเขาจะมีนะพี่เป็นเหมือนว่าเป็นฟีฟ่าเดย์คือวันของทีมชาตินะครับเขาก็จะมีกำหนดว่าเรียกเข้าแคมป์ได้วันที่เท่าไหร่นักเตะก็ต้องมารายงานตัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดินทางมาแล้วก
1: ็
0: ฟีฟ่าเดย์ในช่วง2สัปดาห์นี้นักเตะก็ต้องอยู่กับทีมชาติเขาก็จะบางอย่างสมมติว่านักเตะเล่นอยู่ในอังกฤษแต่ต้องกลับมาที่บราซิลอย่างนี้นะครับสมาคมฟุตบอลเขาจะส่งเครื่องบินไปรับให้นักเตะมารวมกันมาเจอกันที่ลอนดอนนะทุกสโมสรก็มากัน 4-5 คนก็มารวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาที่อยู่ในสเปนมารวมกันนะแล้วก็รวมกันแล้วก็นั่งเครื่องบินมาจะมีเครื่องบินมาส่งอะไรแบบนี้พี่อีกแค่3นัดเท่านั้นนะฟุตบอลโลกก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกก็เร็วกันนะพี่จากเดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มเตะกันนะวันละ4คู่โอ้โหดูกันเพลินเลยนะฮะบางคนบอกไม่ชินเลยอ่ะดูมาเดือนนึงตอนนี้ไม่มีบอลโลกดูแล้วอ่ะจะหมดแล้วอ่ะ
1: แล้วมีอย่างอื่นให้ดู
0: จะเดี๋ยวก็อีกเดือนนึงก็เปิดฤดูกาลพวกฟุตบอลยุโรปบอลไทยด้วยนะฮะไทยลีก
1: ค
0: ่ะก็รอดูรอเชียร์กันไป
1: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: ชิญค่ะน้องรุ่งเรามีขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวนะฮะหาแป๊บนึงครับพี
0: ่ค่ะ
1: วันนี้ไม่ได้ลืมนะฮะลืมหน้าที่ของตัวเองเนี่ยฮะโดนตัดเงินเดือนไหมฮะเนี่ย
0: โดนแล้ว2 บาทค่ะ

0: โดนแล้วโดนแล้วนะครับไม่ได้เตรียมไว้เราลืมนะไม่ได้มาหลายวันนะฮะ
1: ได้เดี๋ยวพี่สีจะประกาศของประกันสังคมนิดนึงก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นี่ใกล้มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นยังมาเช็คกันก่อนดีกว่าว่าคุณนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมี2กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกคือผู้ประกันตนได้แก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ยังคงส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำงานแล้วก็หักเงินเดือนส่งประกันสังคมอยู่ทุกเดือนนั่นแหละคือคุณอันนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2คือนายจ้างค่ะที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและมีลูกจ้างอยู่ในระบบถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้คุณมีสิทธิ์แน่นอนแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมก็สามารถโทรสอบถามสายด่วน1506กด9ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเลือกอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขตวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ไปเช็คแล้วก็ลงทะเบียนให้ทันนะคะเข้าไปในแอปได้สะดวกเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปแล้ว SSO Plus ค่ะน้องรงลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะ
0: เยี่ยมไปเลยนะครับพูดเข้ามาแล้วเนา
1: ะ
0: พ
1: ู
0: ดเข้ามาแล้ว
1: ใช่
0: นะครับส่วนบันเทิงและกีฬานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะตอนล่าสุดจ่าพิชิตโดนจับได้แล้วนะคะน้อง
0: อ้าว
1: จ่าด็อกเตอร์พิชิตอ่ะแกเคยเป็นทหารแล้วก็มาย้ายมาสอบเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็จบด็อกเตอร์ด้วยคือนี่เป็นการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ทางกรมเนี่ยเข้าแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าศาลอาญาอนุมัติหมายจับไป3รายประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือนายวินอีกคนนึงเป็นน้องสาวของนายวินแล้วก็อีกคนนึงก็คือจ่าพิชิตนี่นะคะดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางชุดสืบนั้นได้ร่วมกันจับกุมจ่าพิชิตได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายก่อนหน้านี้สองคนนั้นถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่อุ้ยเขาจะไปลาวนะคะปรากฏว่าสปป.ลาวควบคุมตัวไว้ให้กับน้องโด่งที่ตม.หนองคายแล้วก็รับตัวข้ามแดนกลับมานะคะสองพี่น้องทั้งนายวินแล้วก็น้องสาวส่วนจ่าพิชิตเนี่ยเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายในกระบวนการทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเอ็นบอกว่าพอจับได้เจ้าตัวบอกว่าอุ้ยกำลังเดินทางมามอบตัวที่กองปราบอยู่พอดีก็ใช่ค่ะ
0: นะต้องหลายวันไม่ได้มานะ
1: ใช่ป่ะแต่ว่าไปลวกที่ด่านตม.หนองคายอ่ะมันใช่เหรอ
0: เออจะมามอบตัวพอดี
1: จะมาพอดีแต่ว่าไปลวกตัวได้ที่ด่านหนองคายนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะคุมตัวมาที่กองปราบแล้วเนาะจับแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคนเดียวกับจ่าพิชิตที่เป็นเจ้าของเพจดังๆนี่ไม่ใช่เนาะ
0: ไม่น่าใช่ที่นี
1: ้โอ้ที่เราไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นหมอนะคะเออเพจที่ชื่อสาพิชิตอะไรนั่นเนาะ
0: ครับ
1: หรือก็ไม่ที่เราไม่น่าใช่แต่คนนี้เก่งจริงเคยเป็นทหารแล้วก็เรียนจบด็อกเตอร์อ่ะก็เลยมาทำงานที่นี่นะคะ
0: ครับ

0: เป็นด็อกเตอร์จริงนะค่ะ
1: โอ้โหครับผม
0: แล้วก็วันนี้มีประชุมครม.วันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่การรื้อเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนค่ะน้องด้วง
1: อ๋อก่อนประกาศ
0: ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันยังมีกลุ่มตกหล่นอีกประมาณเกือบ6ล้านนะคะ6ล้านคนน่ะนี่แหละเด
1: ี๋
0: ยวเข้าใจว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลเข้าไปชงสู่ครม.แล้วก็จะเคาะเกณฑ์กันว่าบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยกลุ่มตกหล่นมี5ล้านกว่าเกือบ6ล้านเนี่ยจะได้ไหมจะยังไงจะปรับเกณฑ์กันแบบไหนอย่างไร
1: นะคะ
0: วันนี้ในครม.
1: ก่อนที่จะประกาศรายชื่อออกมาในพิธีเนาะ
0: ใช่ถูกต้องเดือนเดือนนี้แหละเนาะอีกไม่กี่วันเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ขอพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะเชิญฉันดวง
4: ครับก็ตามความเชื่อคนไทยนะพี่สีที่เขาบอกว่าเวลาเราก่อนที่จะมีงานมงคลหรืองานดีๆมันจะมีมารผจญนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะบางคนแต่งงานก่อนแต่งงานจะมีเคราะห์บางคนก่อนบวชอย่างเงี้ยก็จะประสบเหตุประสบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ที่ราชบุรีเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะยิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบางคนบอกเขาจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทนะครับก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ24นะครับเขาเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับญาติเนี่ยเตรียมงานเตรียมจัดพิธีบวชให้นะเจ้าตัวก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณนะแต่ไม่ทันได้บวชเนี่ยไม่ทันได้บวชจากที่บ้านจะจัดงานบวชกันต้องมาจัดศพ
3: งานศพ
4: ต้องมาจัดงานศพให้กับเจ้าตัวแทนนะครับก็ครอบครัวเลยบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อแบบหลานมีความตั้งใจนะแต่ตั้งใจจะบวชเพราะฉะนั้นก็ในการจัดงานศพเนี่ยนะฮะเขาจะจัดงานบวชควบคู่กันไปเลยเขาจะขอแห่เอาศพเนี่ยเหมือนกับแห่หน้าไฟนะครับไปในตัวด้วยเลยเหมือนกับตามเจตนาของทางผู้เสียชีวิตนะครับว่าเขาอยากจะทดแทนบวชทดแทนบุญคุณเขาก็เลยจะนะฮะจะจัดพิธีบวชกับงานศพในงานเดียวกันไปเลยจริงๆโอ้โหนะฮะชีวิตคนเราต้องไม่ประมาทนะจริงนะ
3: จริงทุกนาทีมีค่าไม่ประมาทเนาะเรื่องขับลาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมอีก3วันเนี่ยดาวอาทิตย์ติ๊กไอ
4: ้3วันที่วันหยุดอาทิตย์หน้าเนี่ยเหรอพี่เหรอ
3: ใช่ย้ายไปไหนไม่รู้เออจริงนะคือบางคนถ้าไม่เคยเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาอะไรพวกเนี้ยเอาง่ายๆพอแบบไปสะดุดที่เขาบอกเอาก็หมอดูกันอะไรอย่างนี้นะว่าคนนี้ห้ามออกจากบ้านคนนี้จะมีโชคจะมีเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีไอ้ความเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะใช่ไหม
4: เออ
3: ก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
4: ต้องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็นะจะได้ระวังไว้นะจะได้ระวังกันเอาไว
3: ้นะอยู่ที่เราอ่ะต้องระวังเอาไว
4: ้ครับผม
3: เนาะระวังเอาไว้นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็คือนั่นแหละเราไม่ประมาทเราไม่อะไรก็คือดูดีๆเรื่องของรถเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวเหล่านี้มันสะเทือนใจหนักกว่าเดิม
4: ครับ
3: พรุ่งนี้ 17:00 เราส่งคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ
4: ครับไปแล้วครับ